0: ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: ครับของผมนี่ทาง Facebook นี่จะเห็นคุณหมูมาอรุณสวัสดิ์เรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่เจเจกับผมมาด้วยนะครับบอกว่าอุดรธานีวันนี้26องศา PM 2.5 นี่เป็นสีเหลืองโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณลอรัตจินนะครับเจเจเห็นท่านใดบ้างครับทาง Facebook ครับ
1: เห็นคุณธีรวัฒน์นะคะคุณชวรีทักมาจากเชียงใหม่ค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณกฤษมนคุณประสิทธิ์ชนารบด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็คุณสมบัติเห็นแก้วแล้วก็คุณสายน้ำไม่ไหลกลับส่วนทางเฟซทาง TikTok เนี่ยครับผมเห็นคุณศักชัยช็อปนะครับคุณสมจาสมจานะสีนะครับแล้วก็คุณเจ้ากบนะ คุณไพศาล3412นะครับเข้ารวมแล้วรวมทั้งคุณบุญลือแสงสกุลนะครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่กรุณาส่งข้อความมาทาง LINE ด้วยนะคะเรายินดีมากๆแล้วก็ดีใจนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราทราบว่ารายการ Good Morning ASEAN ที่พวกเราจัดกันด้วยความตั้งใจจริงทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนคุยนะคะแล้วก็ได้บอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรนั่นนะคะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็บอกว่าฟังในรถรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไปจนถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะคะถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับผมพาไปดูรายงานพิเศษซึ่งก็คือเวลาเราฟังข่าวเนี่ยอเมริกากับอิสราเอลอเมริกากับอิหร่านเอ๊ะอิสราเอลทำไมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยจะโอนอ่อนผ่อนตามคล้อยตามสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็คือสำนักงาน IPAC หรือ AIPAC นะครับ IPAC ตัวนี้ย่อมาจาก American Israel นะครับเป็นหน่วยงานที่เขาให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกา American Israel Public Affairs Committee นะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคทั้งจากการภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่า APEC เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ย APEC มักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องคว่ำบาตรศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน Pro Israel Bipartisan Consensus ในรัฐสภาของอเมริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิก APEC เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่านโดเนอร์เน็ตเวิร์กก็คือ APEC เนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการไปลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำบรีฟิ่งด้านความมั่นคงของตะวันออกกลางเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสสวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APEC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representative เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล Pro Israel Voting Score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APEC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ยAPEC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้

0: ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐแล้วระดับเคาน์ตี้แล้วก็ซิตี้ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นเอแพคที่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APEC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้อเมริกานั้นสนับสนุนอิสราเอลครับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นนะคะตาก็เหลือไปเห็นคุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟังวิทยุต่อ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะฟังตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงตอนนี้อยู่ม.ปลายแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่แบบยาวนานมากแล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าเป็น FC ทุกช่วงรายการด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะมีรายงานจาก Nature Health นะฮะแล้วก็ Electric เนี่ยก็นำผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift cut pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.67% นะคะนอกจากนี้แล้วการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะหรือเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินนะฮะรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า not all pollutants dropped equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EV เพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อทำให้เราด้านหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกา14นาทีค่ะของวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
6: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่า OSFO ASEAN Alumni Dialogue ครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่เรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
1: ค่ะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
6: ครับขอบพระโอ๊ตจะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
1: เหรอฮะ
6: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
1: เป็นอะไรคะอาจารย
6: ์เป็นรำไทยผสมแดนซ
1: ์
6: เพลงสงกรานต์ครับโอ้โหแบบ
7: เป็น
6: เรียกเสียงกรีดกราดคือฮาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดท่านสมัยนะครับแล้วก็มีสบายแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็นะแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์งกึ่งแดนซ์กึ่งลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม
7: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
6: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
1: ะ
6: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี้ย มาร้องรำทำเพลงด้วยกันไหมนะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมอีกพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีก 2-3 ประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันเขาไม่พร้อม
1: อ๋อค่ะค่ะหรือยังต้องมีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
6: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นของวัฒนธรรมร่วมกันว
1: ่
6: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาคร
1: ับ
6: ครับครับก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่งนอกกิจกรรมอยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
1: ค่ะ
7: ครับแล้วเรื่องของความการเมืองก็อ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
6: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเพราะเป้าประสงค์อันนี้คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศนึงซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่มั้ยฮะต่อเนื่องกันมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งนึงละใช่มั้ยครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามาบัด MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพร่งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าสู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้ากับการที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถ
1: ู
6: กไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหมFTA แต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีผามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับ ดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ product specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกความบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตราฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นตราฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายขอโทษนิกายชีอะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชีอะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอช.นะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชีอะได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือว่า Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านไซยิดสุไลมานฮุไซนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาลักษณ์มนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสวิฟต์ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียก barter tradeบาร์เตอร์เทรดก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหมฟู้ดฟอร์เฟอร์ติไลเซอร์อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชีเคลียร์ลิงแบบคู่ขนานนะcreating account ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้ว clearing กันให้ได้นะครับ ลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
7: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีระบบหนึ่งใช่ไหมฮะ
6: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็น barter trade เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันนึงมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจับผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว
1: ้
6: เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อเรื่องที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
1: ้
6: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนจีนก็ว่าเราไม่ได
1: ้
6: เพราะนั้นวิธีการแบบนี้มันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการถูกดุลทางความมั่นคง
1: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
7: ต่อกันแล้วครับ
1: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
7: คร
1: ับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะคะช่วงนี้ไม่ได้ขัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมาชื่ออากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกัน
0: ม
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนแล้วค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พอเปิดหน้าข่าวดูโอ้โหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานที่ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโครงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องเออหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลานะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์สันเพ็งสันเพชรภูลนะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านนึงก็คือพันตำรวจเอกทีนัตกรวัฒนะแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี้เองค่ะมีนายฉัตรพิสุทธิ์คนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนยังมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะ เขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบเนี่ยแหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องหลุดจากตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่าเป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นนายหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้าเนี่ยแหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่านายพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะคะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
0: ครับ
1: 4,500 ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะคะเป็นตัวเลขที่โหมากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต 4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะคะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสทประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 3,500 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
0: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสทให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศ ปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัด

0: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวครับคุณเยมินครับ
2: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17 บาทถึง 45 บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1 มกราคมปี 70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับนโยบายมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17 บาทถึง 45 บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิปัตรราชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหาหรือเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จัดทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17 บาทถึง 45 บาทในมติชนพาดหัวนะคะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17 ถึง 45 บาทที่พัดคาดเริ่ม1 มกราคม 70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่า

0: ไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเม็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะแล้วรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานไปมาดูอีกประเด็นนึงหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างพิจารณาพรบ.งบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบ.โอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะหมื่นกว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นจะไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นการซ้ำซ้อนเตือนเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมศักดิ์เทยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่

0: ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะภาพหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมือง THI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะภาพหัวมติชนจักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโหวตฉลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบเสาะหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโบรกเกอร์IB ทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมภาวุฒิโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบเสาะข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
0: ค่ะใกล้ถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบศมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
0: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ 1,686 นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
1: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอ.แจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือน นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F16 คือเสียงความ

0: เอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกวริศชอบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟคนิวส์โดยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำชี้ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

0: กลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่แต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: ทั้งที่เพื่อรถทั้งรายเพื่อคุณ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่สภาพ

0: คืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ลบก้นปิดวิทยุด้วยนะครับ
3: ปิดแล้วครับผมไม่ได้เปิดครับ
2: โอ้ตะกี้เสียงรู้สึกมันจะมีเสียงสะท้อนออกมา
3: ลำโพงผมก็ไม่ได้เปิดนะ
0: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลครับผม
0: ค่ะปิดวิทยุแล้วใช่ไหมคะ
3: ปิดแล้วครับผม
0: เสียงสะท้อน
2: มันจะมีเสียงสะท้อนออกมาครับ
0: พี่ฟังเราแล้วมันสะท้อนไหมคะ
3: ไม่สะท้อนครับ
0: ไม่สะท้อน
2: แต่เราสองคนที่ฟังแล้วมันสะท้อนเนาะมันต้องมีอะไรแลบๆออกมาแหละในโทรศัพท์หรือว่าอะไรสักอย่าง
0: เปิดฟังจากแอปพลิเคชันหรือเปล่าคะ
3: เปิดฟังจากแอปพลิเคชันครับ
0: อ๋องั้นอาจจะต้องเลื่อนล้างแอปพลิเคชันก่อนได้ไหมคะปิดแอปพลิเคชันนั้นได้ไหมคะ
3: ตอนนี้
2: มันนั่นเดี๋ยว
3: ผมมันใช้สายอยู่มันปิดไม่ได้ครับ
2: นะครับ
3: โทรศัพท์ผมเป็นรุ่นเก่า
0: อ๋อไม่เป็นไรเข้าใจค่ะ
2: คุณเบียร์อยู่พัทยาชลบุรีใช่ไหมครับ
3: ก็พาแม่บ้านมาเที่ยวครับเป็นพอดีเมื่อวานเป็นวันครบรอบ12ปี
2: อ๋อดีจังเลยครับไปพักแถวไหนครับไปพักแถวไหนที่พัทยาคร
3: ับ หาดนางรำนางรองเนี่ยครับ
2: อ๋อแถวสัตหีบนะฮะ
3: ครับผม
2: สัตหีบนะครับ
0: ฝนเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็อากาศแจ่มใสดีครับแดดเปรี้ยงเลย
2: โอ้แดดเปรี้ยงเลยแรงเลยนะครับ
3: ใช่ครับผม
2: ฝนไม่มีลงสักเม็ดเลยนะครับ
3: ไม่มีครับผมก็มาถึงนี่เมื่อคืนนะครับ
2: ครับถึงที่โมงครับ
3: ประมาณ4ทุ่มแต่ว่าค่าห้องเช่าที่เนี่ยที่หาดเนี่ยแพงมาก
2: โอ
0: ้ประมาณเท่าไหร่ครับพอบอกได้ไหมคะ
3: คืนละ1,200ครับ
2: อ๋อเป็นของเอกชนหรือว่าของทางกองทัพเรือ
3: กองทัพเรือครับ
2: ทัพเรือนะครับโอ้วันธรรมดายังแพงเหรอครับ
3: สงสัยว่ามันติดกับริมหาดแล้วมั้งครับ
2: มันเกี่ยวกับโลเคชั่นมั้ง
3: ใช่น่าจะใช
2: ่นะครับ
3: อ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเพื่อพักผ่อนเน
0: า
2: ะ
0: ได้ไป
3: เพื่อพักผ่อนแล้วเพื่อเป็นของขวัญวันครบรอบให้กับแม่บ้าน
2: นิดนึงต้องลงทุนนิดนึงนะครับ
0: ใช่
2: วันนี้เลือกเพลงอะไรให้แม่บ้านดีย
3: าใจคนจนครับ
2: ยาใจคนจนพี่ไมค์พี่รงพรนะครับ
3: อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณนะครับใน12ปีที่ให้ผู้ชายคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว
2: ดูแล้วอบอุ่นโรแมนติกมากๆนะครับเอาขอบคุณให้ผมนิดนึง
0: แอบอิจฉาเลยเราสองคนเนี่ย
2: ขอบคุณให้เรานิดนึงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: อะไรนะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอราอาห้า
3: และไอ้ไอราอาห้าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่าย
3: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
3: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอาห้า
3: ไอราอาห้า
2: ขอให
3: ้ก่อนวางสายผมขอฝากทุกคนที่มีคู่อยู่นะครับ
2: ครับ

0: ไม่ว่าจะอยู่กันมากี่ปีหรือจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ขอให้ถึงวันแรกที่เรารักกันครับ
1: อืมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
2: วิธีการเนาะคอยเติมหมั่นเติมความหวานความรักให้แก่กันและกันคอยดูแลกัน
0: อยู่กันมาหลายปีถึงเราจะทะเลาะกันบ้างแต่ขอให้ถึงวันแรกเพราะว่าวันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นวันที่เราเสียใจที่สุด
1: ค่ะนะฮะเดี๋ยวให้ชาลุทุ่งมหานครเลือกต่อมาจากยาใจคนจนเนาะขอบพระคุณนะครับคุณเบียร
0: ์
2: ขอบคุณค่ะ
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จริงๆเราอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เสียงมันสะท้อนมากเลยแล้วมันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
2: ค่ะไม่เป็นไร
1: เหมือนว่าเขาเปิดวิทยุอยู่นะครับนะฮะเนาะแล้วก็เสียงมันเราคุยไปแล้วก็แบบการสื่อสารอาจจะค่อนข้างมีปัญหาเนาะนะครับ
2: ไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้านะ
1: สำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่จะหน้าไมค์คุยกันในทุกช่วงน่าจะรายการนะครับนะฮะก็ต้องฟังทางสายโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็ปิดวิทยุปื่อปิดเรื่องราวของการสื่อสารนะครับเพื่อจะให้การสื่อสารเนี่ยมันคุยกันอย่างราบรื่น
2: หรือถ้าใครฟังในมือถือค่ะอาจจะต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับไปเราจะได้คุยกันได้นานกว่านี้
1: เดี๋ยวมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคนอื่นเขาอาจจะแบบ
2: เราอยากคุยกับคุณผู้ฟังนานๆเนาะจะได้แบบชัดๆค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: ช
1: ั
2: ดๆ
1: ค่ะแจ้งคุณเบียร์ไว้นะครับและท่านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ยาใจคนจนครับพี่ไมค์พี่รมพรนะครับหัวขบวนพาไปเพลงฮิตนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องจะได้ครบ4ใบๆนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400และ @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับอีก3เพลง02-248-1365

0: ยาใจคนจนครับพี่ไมค์พิรมพรที่เลือกเป็นไว้เป็นหัวกระบวนพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคนะครับชาลุทุ่งมหานครต่อกันด้วยไอ้มีเหตุผลเบิ้ลปทุมราชครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยดิดคิตตี้นะครับและปิดท้ายด้วยพี่บ่าวของเราครับบ่าววีนะครับทุกอย่างหยาดเหงื่อ
1: หยาดเหงื่อเพื่อเธอนะโทรเข้ามานะคะคุณสมบัติจากกระบี่ขอเพลงนี้เข้ามา
0: สี่เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับเอาฟังเพลงใหม่กันบ้างนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนูเล็กกากานะครับในสังกัดอิสระนะครับเพลงชื่ออย่าใจกระจอกนะครับเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยเจี๊ยบนิสาครับเรียบเรียงโดยสุประการพรมเกิดนะครับถ้าชอบเพลงนี้นะฮะมันจะเหมือนขอกำลังใจหรือเปล่านะฮะต้องลองฟังดูนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสตรีงและเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสองเพลงต่อเนื่องครับ
1: ค่ะ
0: แค่ฝุ่น
1: ของวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่13ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะ
0: ฟังซิงเกิลใหม่จากหนูเล็กกากากันก่อนนะครับถ้าชอบเนี่ยขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทั้งรู้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้เรื่องราวของหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะมติคณะรัฐมนตรีครับวันนี้มติชนนะคะพาดหัวเรื่องมติคณะรัฐมนตรีบอกว่า 17-45 บาทตลอดสายนะครับเคาะตั๋วรถร่วมนะครับตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็บอกว่าจะเคาะตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะดีเดย์เนี่ยวันที่1มกราคมนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกให้เคลียร์เรื่องของค่าไฟแฝงนะครับท่านยืนยันว่าต้องไม่ให้ประชาชน

ชนได้รับภาระนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปิด Thailand Fast Pass นะครับนะฮะที่เป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับที่คุณจักรพงศ์นะครับนะฮะโหวตฉลุย140เสียงนะครับคณะรัฐมนตรีก็เคาะงบปี70เสนอสภานะครับฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าโอ้โหมีประเด็นนะครับ THAI ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของยืนยันเลือกสสร. 100% ด้วยนะครับของปชน.นะครับแล้วก็เรื่องของการระดมตำรวจนะครับในการคุมเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนะฮะเรื่องของบอกว่ามีการซื้อเสียงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการยกย้ายอธิบดีสทประจำมหาไทยนะครับบอกว่าเส้นโกงสอบข้าราชการนะครับเราไปตามรายละเอียดดูนะครับนะฮะวันนี้เดลินิวก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของท่านนายกนะครับมีประเด็นเรื่องของค่าไฟแฝงนะครับท่านรับรู้ตั้งแต่ตอนเป็นมท.1 นะครับแล้วก็กต.ลุยสางคดีนะครับพรรคประชาชนนะครับขัดพ.ร.ป.นะครับแล้วก็เรื่องของปลัดมหาไทยถูกย้ายท่านย้ายผ่าอธิบดีนะครับเส้นกรงสอบนะครับข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นที่ตะลึงสะพัดมโหฬารเขาบอกว่า 4.5 พันล้านนะครับนะฮะเรื่องของการที่นายกท่านเรียกบิ๊กเต่านะครับนะฮะผบ.ตร.ท่านหารือนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นนะครับนะฮะทั้งข้าราชการแล้วก็พนักงานท้องถิ่นนะครับท่านปลัดมท.นะครับก็สั่งย้ายฟ้าผ่าอธิบดีนะครับนะฮะเรื่องของการโกงสอบนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็เรื่องของอิหร่านนะครับตอกย้ำโดนัลด์ทรัมป์ทันควันนะครับบอกว่าไม่เคยคิดตกลงจะซื้อนะครับสินค้าการเกษตรนะครับนะแลกกับเลิกกันอายัดเงินนะครับโอ้ประเด็นนี้ยังต้องตามกันต่อนะครับสื่อมวลชนก็ยังตามกันต่อไปตามในในเดลีนิวได้นะครับส่วนในไทยรัฐนะครับยังคงเป็นประเด็นคล้ายๆกันนะครับท่านนายกบอกให้สั่งปัญหาเรื่องของการจ่ายค่าไฟต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการย้ายอธิบดีสทนะครับนะคล้ายกับเดลีนิวคล้ายกับมติชนเลยตอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะครับเรื่องของอเมริกานะครับเขางดการคว่ำบาตรอิหร่าน60วันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของไฟเขียวให้ขายน้ำมันได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจับพ่อค้ายานรกนะครับนะซึ่งเป็นประเด็นข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการรวบสามีภรรยาหลอกพวกไฮโซด้วยนะครับรับฝากขายแบรนด์เนมนะครับโอ้โหเสียหายไป133ล้านนะครับประเด็นของบอลโลกก็มีนะครับในไทยรัฐนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูนะครับส่วนข่าวสดเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับเขาก็คล้ายๆกันนะครับกับหลายฉบับนะครับเรื่องของการสอบปรมดักฟังด้วยจังหวัดในภาคใต้นะครับ 2,000 คนด้วยนะครับจับ6ผู้ต้องสงสัยนะครับ อยู่สุไหงปาดีนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคดี Forex นะครับข่าวสดยังตามต่อนะครับแล้วก็เรื่องของตำรวจ 10,000 นะครับโอ้โหในการรับศึกนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมาถึงวันอาทิตย์นี้มีการคุมนะฮะ 6,628 หน่วยนะครับในโค้งท้ายสุดนะครับเขาบอกว่าดุเดือดมากนะครับใครที่เป็นชาวกรุงเทพก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับนะฮะเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับเรื่องของการยกย้ายอธิบดีสทนะครับนะที่เป็นประเด็นข่าวก็มีในข่าวสดนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจวันนี้เช้านี้เรื่องของ Fast Pass นะครับเพื่อจะผลักดันลงทุน 700,000 ล้านนะครับในการรุกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงก็มีนะครับแล้วก็มีการเตือน3จุดเปราะบางทวงเศรษฐกิจไทยเรื่องบาทอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 32.20 ในรอบ1ปีนะครับลองไปเช็ครายละเอียดดูนะครับในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาพื้นที่การตั้งโรงงานการจับตาชลบุรีระยองทุนจีนเขาบอกว่ามีการกว้านซื้อนะครับที่ดินนะครับในเขต
EEC เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปตามดูในกรุงเทพธุรกิจหลายประเด็นน่าสนใจ

0: ทยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันนิดนึงนะครับนะฮะเรื่องราวรอบตัวเราแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวติดตามเราสองคนได้ใหม่ในชั่วโมงสุดท้ายแล้วเพลงที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: นี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมติอายุ33ปีทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้

0: จ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับฟัง2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาล่องเรือหารักครับพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็พบรักปากน้ำโพพี่หนูมิเตอร์นะครับอ้าวใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะครับ SMS เข้ามาพูดคุยกับเราได้468 9400 line @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้เรามีเรื่องดีๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ในเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ50-75 ปีแล้วอยากจะดูแลชีวิตตัวเองแล้วอยากทำเป็นมรดกให้กับลูกให้หลานด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีแผนในการเก็บเงินไว้ในอนาคตให้กับลูกหลานหลังเกษียณหรือว่าในช่วงของบั้นปลายชีวิตนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เนี่ยเราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีๆในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานคนที่เรารักหรือว่าจะเป็นเงินเก็บเงินก้อนให้กับตัวเราเองก็ได้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเรารับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022-201-4364นะคะวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50-75ปีสามารถสมัครได้เลยนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะเพราะว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะมียังมีภาระหนี้สินนะคะทิ้งไว้แบบลูกหลานโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดหากเกิดเหตุการอะไรที่กระทันหันในชีวิตนะคะภาระนั้นเนี่ยอาจจะไปตกอยู่ที่ลูกหลานทันทีค่ะก็อาจจะส่งผลไปถึงลูกหลานได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นแผนในการวางแผนการเงินหรือสำรองไว้นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 02

0: 2024164ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตค่ะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์นะคะจะเท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดของเขาก็คือ1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่ส่งเพลงต่อเนื่องขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสิแชทบอกคือเก่าครับเบนซ์ปรีชานะครับแล้วก็ผู้บ่าวเก่านะครับเสียงร้องของเตะตะกูลต่อ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปครับอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกจ่ายเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-201-4364ครับ02-201-4364นะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับจะจัดที่ไหนอะไรยังไง
4: รอติดตามได
3: ้ตลอดช่วงนัดจัดรายการ
4: ใช่ค่ะ
3: ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
0: มหานคร Family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: วันนี้มีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านของเรานะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับส่วนใครมีผลงานเพลงช้างเผือกอยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยเสาร์นี้ติดตามได้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงสดๆเลยนะครับผมอาจารย์เมตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีจะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะอ่ะวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเพลงจากสปป.ลาวนะครับ

0: นูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ังอินโทรกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าเอ๊ะเพลงนี้มันคุ้นๆยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวอุ้มกัสยาเขาจะขับขานบทเพลงนี้ให้ฟังเนาะนะครับเพลงนี้เพลงของใครอ่ะเออคุณฟังจำได้ไหมนะครับลองทายกันมาดู SMS เข้ามาได้4689400ครับอ่ะเดี๋ยวอุ้มลองให้ฟัง
1: ลองด้วยกันนะคะ

0: เดากันได้ใช่ไหมครับว่าเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของใครนะครับเสียงร้องของดาอินโดEndorphinนะครับนะฮะสิ่งสำคัญนะครับหลายคนนี่ร้องตามกันได้ด้วยนะครับก็ช่วยอุ้มร้องด้วยนะครับ
1: วันนี้พี่วาสุทำงานแล้วนะคะบอกว่ารัดคอไม่ทำงานหลายวัน
0: บางทีก็บางทีก็เป็นนิวจิ๋วบ้างบางทีก็เป็นอะไรบ้างนะฮะแล้วแต่บัญชาการมานะฮะในคอมเมนต์ก็มีบอกโอ้เยอะแยะเลยนะครับ
1: ขอบคุณ
0: นะครับใน Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะครับ
1: คนมึนโฮน่าจะเป็นเพลงอีกเพลงนึงเขาถามว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์มึนโฮหรือเปล่า
0: น่าจะใช่ด้วยนะครับน่าจะใช่นะผมก็เคยรู้สึกว่าวันนี้มันภาพยนตร์เรื่องกลมโฮก็หลายเพลงเหมือนกัน
1: เพลงน่ารักน่ารักหลายเพลง
0: ใช่หนูนาหนึ่งธิดาก็เคยร้องอีกเพลงหนึ่งนะครับ
1: รักไม่ต้องการเวลาร
0: ักไม่ต้องการเวลาแล้วเพลงนี้ก็น่าจะอยู่ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเนาะ
1: ใช่ค่ะก็มีคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าร้องตามได
0: ้ร้องตามได้ก็อยากให้ร้องตามแบบคนส่งความสุขอะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนื้อไม่ต้องไปอะไรเป๊ะอะไรกันมากนะครับ
1: เหมือนเราสองคน
0: ก็แบบสดๆแบบนี้นะครับนะฮะเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะท่านบอกว่าคำว่าบุญนี้เป็นแก้วสารพัดนึกเมื่อเข้าภายในจิตใจของผู้ใดด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาก็ตามจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอัตถะเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมขึ้นมาภายในจิตใจของเราและจะหนุนจิตใจของเรานี่แหละให้ไปสู่สถานที่ที่ดีคติที่เหมาะสมค่ะ
0: วันนี้วันพุธนะครับเดี๋ยวสักครู่พิธาดูแลคุณผู้ฟังต่อหลัง10โมงเช้านะครับมหานครสุปฮิตวันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายสำหรับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้คือเพลงนี้เลยสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจสินนะคะพรุ่งนี้เราสองคนดูแลคุณฟังใหม่นะครับ7 โมงครึ่งถึง 10 โมงเช้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิวิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใสเกื้อและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขทั้งนี้การพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ
2: กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เขาไม่เห็นค่าเราโอ้ยคืนสิเรื่องอะไรถูกไหมคะสวัสดีค่ะสินทันยากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะชีวิตคนเราเนาะมันต้องเดินต่ออยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคขวางหนามเป็นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสลัดไปให้หมดเร็วสะบัดสะบัดสะบัดประมาณนี้เลยนะคะคืออย่าให้มันอยู่ในใจของเราไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะทำให้เราอ่อนระหวยโรยแรงหมดแรงเดินประมาณนี้วันนี้เป็นยังไงกันบ้างทาง Facebook กดแชร์เป็นสาธารณะทายังคะน้องหนองซ่ามาลาวนี่สวัสดีคุณแม่นะคะน้องหญิงค่ะน้ำหวานนะคะแล้วก็ใครอีกคุณนุ่นนะคะมาถึงก็ทานลิปดมดอยมอุ๊ยอะไรทานึกว่าเขายังไม่ได้เปิดกล้องไงเพราะว่ามอนิเตอร์ของทายังไม่มีไงก็เลยทาปากซะหน่อยนะคะปากไม่มันเดี๋ยวมันไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบนิดนึงยาอาหารตามสั่งค่ะทักทายกันหน่อยเนาะอย่าลืมกดแชร์นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยการที่เราจะมีสมาชิกมากขึ้นมีคนเข้ามาอยู่ใน Facebook ที่เราถ่ายทอดสดตรงนี้นะคะก็จะได้เห็นการพูดคุยกันนะคะทักทายกันให้กำลังใจกันบุ๋มบิ๋มว่าไงคะดีเจคนสวยเลยเหรอนะคะแล้วก็ใครอีกมีใครอีกคุณนุ่นนะคะแล้วก็มีใครอีกอ่ะคุณวิทักษ์ตลาดช้อนทองมาแล้วพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตรงไหนก็ขอให้ขายดีๆนะคะเงินทองไหลมานะชาลิตี

นะคะอะไรไม่ดีอย่าไปขายเขาขายของดีๆเวลาที่บอกว่าขายของดีๆหมายถึงว่าเอาของดีไปขายอ้อไม่ใช่หมายถึงว่าให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะเชฟพงมาทักทายกันสวัสดีค่ะวันนี้ขายของไม่เอ่ยก็ให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะปังๆปังๆนี่น้องสาวบอกวันนี้จะมารอแม่แต่เช้าแล้วได้ฟังไว้แล้วลูกเพลงที่ขออ่ะคุณพีระเดชสวัสดีค่ะใครไม่ได้รายงานตัวด่วนๆเลยค่ะไปไหนกันหมดเนี่ยนะคะสงสัยทำงานกลางสัปดาห์เนาะก็ทำงานกันสิงานคือเงินคืองานบันดาลสุขไม่มีงานก็ไม่มีเงินใครจะไปมีวาสนาบังเหมือนใครบางคนที่แบบนอนเฉยๆก็มีตังมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนถูกไหมคะไม่ต้องไปอิจฉาเขาเราทำมาแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ต้องทำเยอะกรรมเก่าใช้ไปกรรมใหม่ไม่สร้างแล้วสร้างแต่กรรมดีไว้นะคะมันจะได้ติดวิญญาณเราไปเกิดภพชาติไหนก็จะได้เอาตรงนั้นอะมาได้เสวยสุขกันไปนะคะทำไงได้อย่างนั้นอยู่แล้วคนเราตัวกระทำไม่มีวันตายคุณอำเพ็ญสวัสดีค่ะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณมรกตมาแล้วนะคะมาพี่สนมก็บอกแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะแล้วก็แหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่สนมพี่ไทยศรีตอนนี้เป็นไงวิทยุสัญญาณอยู่ตรงไหนอะพี่เขาบอกว่าพี่ไทยศรีบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมอยู่บริเวณไหนคะเดี๋ยวเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะได้ให้ไปดูสัญญาณให้สัญญาณการส่งการออกอากาศนะคะพี่สุรัญญาค่ะสวัสดีค่ะเราทักทายกันหน่อยนะคะไปไหนอ่ะเห็นบอกไม่เจอกัน1อาทิตย์ไปไหนคะพี่เชฟพงอะไรนะวันเพ็ญคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะแล้วก็บางปลาสวัสดีครับเหนียวเกยนี่วันนี้เหลือกี่ชิ้นน่ะขอให้ขายดีๆเหมือนกันนะคะพี่สุรัญญาบอกอยู่คลอง16คุณดวงใจคุณประจวบอยู่อุตรดิตถ์นะคะอันแน่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่บอกที่กาฬสินธุ์ร้อนมากครับฝนไม่ตกเลยเหรอคะวันนี้เราทักทายกันชีวิตใครชีวิตมันสาธุจะไปบวชอีกแล้วสาธุเหมือนกันนะคะน้องน้อยพี่สายหยุดบอกว่าอยู่แถวคูบอนค่ะคุณมารีสวัสดีค่ะวันนี้วันแดดแรงเนาะเดี๋ยวฝนก็มาใจเย็นๆหน้าฝนเนี่ยฝนก็ต้องตกแหละคุณอภิชาติว่าฟังในวิทยุในรถพอมาเจอไลฟ์สดตัวจริงสวยมากครับคุณแม่ไอ้พูดอย่างนี้มีแรงขึ้นมาทีเดียวเอสเบอร์เกอรี่จะสดใหม่จะตามมาไกลเนี่ยไปบีบเอแคลร์มันเจ็บไหมอ่ะ อ๋อบีบเอแคลร์คือขนมชนิดหนึ่งพี่สมบัติจากคลองห้อมกระบี่วันนี้ไม่ขอเพลงหรอคะเอาละพี่หวั่นใจคนใกล้ก็แชร์ให้เรียบร้อยเหมือนกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเพลงกันวันนี้ส่งไปยังไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมที่022481366นะคะช่วงสายชิวหิวใจที่ขอปุ๊บจัดปั๊บกันเลยทีเดียวแต่ที่ส่งไปก็เรื่องราวของความเข้มแข็งของคนที่ไม่สมหวังในความรักแหละถ้าหากว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีมันไม่ไหวก็ไม่รู้มันจะไปโอ้โหจะไปทนเพื่ออะไรคนเราถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ความอดทนก็น้อยลงเหมือนกันนะคะแต่บางคนก็ยังทนอยู่เพราะว่า มีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่บางคนไม่ต้องแหละฉันเลี้ยงได้ลูกฉันประมาณนี้นั่นคือเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ที่อยากให้ทุกคนมองในวันที่เรารักกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรเราก็จากกันด้วยดีเริ่มตั้งแต่เพลงให้กำลังใจตัวเองในฮิตมาราธอนนะคะคัทริยามารสีตามมาด้วยเพลงใจใหม่เพลงของอาไม้ไมตรีนิยมแสงนะคะเพลงนี้ทัดได้มีโอกาสร้องใหม่ด้วยแต่เอาต้นฉบับที่สุร้องเอาไว้นะคะแล้วก็มาปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงพอกันทีสิ่งร้องทายเองนะคะเมื่อวานนี้ขอไว้ก็จัดให้แล้วนะได้ฟังหรือเปล่าจ๊ะ แล้วก็มาถึงเพลงที่แถมไปก็มีตอไม้ที่ตายแล้วค่ะพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยแล้วกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมิมหานครไลฟ์ค่ะเป็นเสียงร้องของดำรงวงทองกับเอาคำว่ารักของเธอคืนไปต้นฉบับคือคุณรพินภูไทยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายก็คุณดำรงก็มาในงานมหานครบิ๊กไลฟ์นะคะซึ่งเราก็จะจัดขึ้นหลายปีทีหนึ่งมั้งเพราะว่าก็จะมีศิลปินก็เรียกว่าที่คิดถึงไม่ว่าจะเป็นพี่สัญญาพี่สมแม่สมศรีนะคะแล้วก็มีทาเองนี่แหละเนาะรุ่นนี้มีพี่น้อยตะวันไพรมานะคะพี่พรณชบาไพรมีพี่เพชรโพธรามธนทิพย์ถาวรสิริพี่รุ่งโพธรามแล้วก็พี่อ้อยทิพย์ปัญญาธรนะคะที่มาร่วมในงานนั้นนะคะจะจัดเมื่อไหร่เดี๋ยวเนาะจะได้เขาเรียกว่าอะไรไปรำลึกไปเจอหน้ารุ่นพี่รุ่นพ่อกันบ้างนะคะก็หวังว่าพออจะจัดนะเพราะว่าจะได้มารวมตัวกันบ้างคิดถึงสำหรับนักร้องรุ่นที่เรียกว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นนักร้องที่ยังมี
เสียงที่เพราะมีวิธีการร้องที่สุดยอดอยู่นะคะแล้วก็ยังแข็งแรงก็มาเจอกันได้แต่สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ฟังเพลงคนนี้ก็แข็งแรงค่ะพี่เดือนเพ็ญอํานวยพรกับบทเพลงนี้เมื่อไหร่จะพอนะคะให้ฟังก็เพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่02 248 1366ค่ะอย่าลืมค่ะด่วนๆเลยในช่วงสายชีวิตใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะในช่วงสายชีวิตใจขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่สิรินทา
1: ใครเอ่ย
2: ทองสุก
1: อ๋อเป็นยังไงคะพี่ทองสุก
2: สบายดี
1: สบายดีไม่ได้คุยกันเลยทำงานอยู่เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ไหมคะที่รัชดาเนาะ
2: จ้า
1: เออเนี่ยเห็นไหมมาแล้วก็เขาเรียกว่าหายคิดถึงบางทีแบบเอ๊ะหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: เกรงใจจะโทรบ่อยๆก็เดี๋ยวน้องเขาไม่รับสาย
1: เอ้ารับค่ะรับมาเถอะพอมาให้มาทักทายกันบ้างเนาะจะได้รู้ว่าเอ้ยฉันยังมีชีวิตอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยได้มารายงานตัวยังไม่ไปไหน
2: ยังไม่ไปไหนอยู่ที่เดิม
1: ใช่เราจะแก่ตายไปด้วยกันเราสัญญากันแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดี
2: รักอันตรายของขวัญชัยเป็นร้อยเอ็ดค่ะ
1: เอารุ่นนั้นเลยเนาะแจ๋ว
2: ใช
1: ่ได้เลยแต่ว่าคนนี้เขาไม่มีโอกาสมาร้องให้เราได้ฟังแล้วนะได้แต
2: ่
1: ได้แต่คิดถึงเพลงเขาเนาะ
2: ใช่นี่หนูสั่งไอ้ MP เข้ามานะ
1: เหรอโอ้เพลงพ่อๆทั้งนั้นเลยสิใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แจ่มเลยมอบให้ใครบ้างเพลงนี
2: ้อ๋อทุกเสียงทุกสายของ95ค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็ขอให้มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก
2: ็
1: ดูแลตัวเองดีๆยังไงก็ตามเราต้องมาคุยกันนี้อีกนานไม่ต้องกลัวหรอก นะคะเราต้องอยู่ด้วยกันไปนานๆขอบคุณพี่มากมากเลยค่ะพี่ทองสุกเดี๋ยวฟังเพลงพร้อมกันสวัสดีค่ะไปฟังเพลงกันในช่วงสายชิวใจค่ะขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะไปฟังเพลงนี้ค่ะรักอันตรายพี่ขวัญชัยเพชร

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ูไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

บางคนก็ชีวิตเหมือนกับไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีเป้าหมายมันก็เลยไปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ถ้าคนเรามันมีเป้าหมายเนี่ยมันคือเอาไว้ให้พุ่งชนแหละว่าไปแล้วนะคะเหมือนตัวเธอเองก็ในตอนนั้นคืออยากมีบ้านมันก็เลยเหมือนต้องทำพยายามทำให้ได้จนกระทั่งมีบ้านตอนนั้นมีรถอยากมีรถก็ทำแต่สุดท้ายมันก็เป็นภาระนี่แหละแต่ก็ให้เขาเรียกว่าให้มันพอดีตัวเขาเรียกนกน้อยทำรังแต่พอตัวพอนะคะแต่อย่าลืมที่จะจับตนค้นตนพิจารณาตนค้นหาตัวเองให้เจอนะคะนี่คือเพลงทะเลใจในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวงคาราบาวค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะค้นหาได้เลยแล้วก็จัดสรรได้ด้วยกับการวางแผนมรดกทางการเงินให้กับครอบครัวเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยนะคะอยากให้ลองฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจมันเป็นเรื่องดีที่เราสามารถจะจัดสรรได้เพื่อตัวเองและครอบครัวบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าเอ้ยการทำประกันชีวิตเหมือนการแช่งตัวเองไหมหรือการสูญเปล่าเสียเปล่าไหมนะคะอยากให้ฟังข้อมูลตรงนี้ก่อนในเบื้องต้นในขณะเดียวกันถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ค่ะที่022014364จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนโทรไปไม่ได้หมายความว่าเขาจะบังคับให้คุณทำคือโทรไปเพื่อที่จะถามให้เข้าใจกับเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่ามันเงินของเราที่เราต้องจัดสรรไงอนาคตที่มันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นระหว่างทางถ้าหากเราส่งเบี้ยประกันไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะแล้วอย่าคิดว่าการที่เราไปแล้วหนี้จะไปกับเราไม่ใช่ค่ะหนี้นั้นยังคงอยู่นะคะยังส่งต่อไปถึงลูกหลานไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะหนี้สินก็ส่งต่อด้วยเหมือนกันเอาล่ะสำหรับเรื่องราวถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรกลับคืนมา

ะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะจดไว้เลยค่ะ022014364สำหรับเบี้ยนั้นเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถจัดสรรได้ตามกำลังของเราอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่เริ่มต้นที่วันละ8บาทพูดถึงเรื่องราวของการโทรศัพท์ไปสอบถามถ้าหากว่าเราจะอยากจะตัดสินใจทำเลยก็สมัครได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์022014364มาฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพราะฉะนั้นอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้เลยโทรสอบถามข้อมูลก่อนเลยนะคะโทรถามเอ้ยต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งไปแล้วเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้างแบบชัดเจนแบบละเอียดมากกว่านี้นะคะหรือว่าถ้าส่งไม่ไหววันนึงที่มันไม่รู้ข้างหน้านะคะเราไม่สามารถจะส่งต่อได้เงินที่ส่งไปเป็นยังไงจะได้กลับคืนมาไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่เราต้องสอบถามเพื่อความมั่นใจก่อนนะคะ022014364ค่ะแต่ถ้าหากว่าจะสมัครทุกการสมัครกรมธรรม์เนี่ยนะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามบริษัทกำหนดคุณศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองอันเป็นเรื่องของเราที่เราต้องจัดสรรนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทกับชีวิตจริงๆตรงนี้เราไม่รู้เลยตัวเธอเองก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรระหว่างทางอายุ70ก็70-71ก็ยังพอมีอะไรได้กรุบกริบไว้ใช้ในยามแก่เฒ่านะคะที่ไม่มีคนจ้างทำงานแล้วก็เดินตามรอยทางธรรมไปก็ยังมีเงินไว้ได้ใช้จ่ายนะคะในมีกินมีอยู่ว่างั้นเถอะนี่คือการจัดสรรนะคะก็วันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้น้องนับดาวก็ยังโดนซ่อนข้อความอยู่เหมือนเดิมเออจะแก้ยังไงล่ะสมัครใหม่ไหมคุณพี่ดาค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ๊ดบางบ่อมานะคะแล้วก็พี่ดาบอกว่าจุดหมายปลายทางวางไว้ข้างหน้าเราต้องไปให้ถึงไปให้ถึงนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนแต่ว่าทุกคนมีจุดหมายของตัวเองเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วนะคะคนที่มีครอบครัวก็ต้องเป้าหมายก็คือส่งลูกให้เรียนให้จบประมาณนี้มันก็เป็นขั้นตอนคือบางคนไม่มีมรดกให้ลูกให้หลานไงก็เอ้าเรียนให้สูงที่สุดเหมือนที่พ่อทาก็อยากให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่พ่อมีให้แม่มีให้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีกำลังใจที่แข็งแกร่งชั่วโมงหน้าค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะอยากให้แนะนำเพลงกันจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจด้วยนะคะ4เพลงต่อเนื่องกันแนะนำที่022481366นะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็สามารถแนะนำได้วันนี้ขอบคุณที่โทรศัพท์มานะคะหลายท่านเลยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเราก็ยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็พยายามจัดให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันขอบคุณที่ช่วยกันแนะนำเพลงแล้วก็ทักทายใน Facebook ด้วยขอบคุณทุกคนที่แชร์ด้วยค่ะก็ขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: เข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทั้งยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสอทอไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.

0: และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าพาเรทเพลงฮิตที่15เป็นเพลงอะไรใครแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณจ้า
3: ค่ะใครเอ่ย
4: พ
3: ี่
4: อ
3: ี
4: เอง
3: พี่อีพี่อีอยู่ที่ไหนคะพี่อีชื่อน่ารักจัง
4: ดูที่ปัตตานีค่ะ
3: โอ้ยอำเภออะไรคะพี่อี
4: คุยทุ่งยางแดง
3: อะไรนะ
4: อำเภอทุ่งยางแดง
3: ทุ่งยางแดง
4: ค่ะปัตตานี
3: อยู่ปัตตานีเนาะถ้าเคยไปเล่นดนตรีที่ปัตตานีถ้าถามเขาว่าสวัสดีเป็นภาษาย
4: ัง
3: ไ
4: งจบจบติ๊กเดียว
3: โอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อีคะพี่อีปิดวิทยุก่อนได้ไหม
4: คือคุณคะ
3: ปิดติดก่อนหัวนี่ไปถึงไหนแล้วทำไม
4: เป็นเร
3: ื่อง
4: ค
3: ุ
4: ณ
3: อ้าวพอไม่งั้นจะงงนี่หูคือสัญญาณดีเลยมากนะพี่พศ
4: ค่ะค่ะปิดนะคะ
3: เดี๋ยวนะคะพี่อีพอไม่งั้นพี่อีจะงงมากปิดยัง
4: ปิดแล้วกับปิดแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ปิดแล้วพี่อีอยู่กับใครเนี่ย
4: อยู่กับแม่ค่ะ
3: อยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: แม่อายุ79ค่ะ
3: 79เนาะก็ให้แข็งแรงให้ท่านแข็งแรงด้วยนะอยู่ไกลกันเลยแต่วันนี้ได้พูดคุยกันแล้วอ่ะปัตตานีนี่ถ้าไปเล่นดนตรีน้อยมากแต่ก็ได้มีโอกาสไปคำว่าเต็มมคเซบันยอบันยอเนี่ยใช่เป็นภาษายาวีไหมอ่ะ
4: ไม่
3: ทรา
4: บเหมือนกันไม่เคย
3: ฟัง
4: ด้ว
3: ยอ๋อพูดไม่ได้ใช่ไหมพูดแต่
4: แม่พูดได้แม่คุยได
3: ้อ๋อแม่คุยได้ ได้เลยแต่วันนี้เอาคุยแบบนี้แหละเนอะพี่อีฟังเพลงอะไรวันนี
4: ้ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น
3: ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไผ่พงศธรนะคะ
4: ค่ะ
3: มอบให้ใครบ้างเพลงนี
4: ้ค่ะ
3: มอบให้ใครบ้าง
4: มอบให้ทุกคนบริการค่ะ
3: ได้เลยนะมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้พี่อีมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยเอาเป็นแบบที่เราพูดคล่องๆเลยนะเอาเป็นสำเนียงใต้เลยนะ
4: ค่ะ
3: เอาแหล่งใต้นะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอบคุณตอบโจทย์ไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยรา
4: และไอ้เนรา
3: อ่าฮะรสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่าย
4: ทานง่าย
3: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยระอ่าฮ่า
4: อัยระอ่าฮ่า
3: ไม่เห็นผู้ตาย

0: เธอฟังเลยอ่ะ
1: ไม่
0: พูดไม่ได้หรอ
1: พูดแบบนี้
0: อ๋อพูดแบบนี้อ้าวอ้าวอ้าวได้เลยพี่อิ๊วพี่อิ๊วก็ขอให้มีความสุขเยอะๆให้คุณแม่แข็งแรงด้วยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ได้ฟังเพลงกันนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ละก็มาจากปัตตานีเลยเห็นไหมตอนนี้สัญญาณของอสมทเรานั้นขยายไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็ใครที่ฟังหรือชมทาง Facebook ก็นี่คือทั่วโลกเลยหากว่าช่วยกันแชร์ต้องปิดแล้วใช่ไหมช่วยกันแชร์ก็ทำให้มีสมาชิกเราเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณเรือนเจริญสวัสดีค่ะพี่จุ๋มเพิ่งมาสวัสดีค่ะเอาทำไมมีเสียงแลบๆอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเรื่องราวของความรักนั่นแหละนะคะก็เป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีข้อแม้จริงๆนะถ้าหากว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งขอให้รักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักแบบที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้อะไรกลับคืนมามันจะได้สบายใจไงเพราะว่ามันคือความรักที่สวยงามขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าฟังเพลงแรกกันดีกว่ารักเธอเท่าฟ้าพี่เป้าสายันสัญญาค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ถ้าเป็นเพลงภาษาอังกฤษจริงในเรื่องของความรักเขาบอกว่าหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตด้วยกันเขาบอก just the way you are หมายถึงว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเถอะอย่ามาต้องทำเพื่อสุดท้ายมันทำได้ไม่นานของปลอมอ่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็นของจริงแล้วอ่ะเอ้ยถ้าเขาจะรักที่ตัวเราไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องไปเสแสร้งหรือทำให้เขาเพื่อที่จะให้ถูกใจเขาอะไรแบบนี้มันทำได้ไม่นาน Don't go changing ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเป็นตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆถ้าถึงบอกว่าเห็นไหมเริ่มกันตั้งแต่รักเธอเท่าฟ้าพี่ป้อสายันสัญญามาถึงเพลงเธอคือดวงใจมันก็จักรพันธ์ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไผ่พงศธรปิดท้ายด้วยรักจนไม่รู้จะยักรักจะยักจะรักยังไงพีเสด็จโอ้ยรักจนแบบโอ้ยฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ถูกใจสักทีเฮ้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฝืนตัวเองค่ะเป็นตัวเองอะชีวิตมันจะได้อยู่แบบสบายๆเป็นธรรมชาติเลวก็เลวธรรมชาติใช่ไหมเสียเปียกไม่ใช่สิเสียเปียกไม่ใช่คืออย่าไปความเร็วอย่าไปทำแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้อันนั้นไม่ต้องอันไม่ควรทำนะคะแต่ถ้าดีก็ดีธรรมชาติแล้วก็อยู่แบบเป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยระอาหารรสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาหาร
0: สนับสนุนโดย

0: ชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาค่ะวันนี้มาจ่อคิวฮิตกันแล้วนะคะถึงช่วงนี้เพลงใหม่มาฝากกันเป็นเพลงที่ชื่อว่าคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะโชเล่ชคัดพลนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองแต่งเองเลยค่ะโชเล่ชคัดพลเรียบเรียงโดยตะวันเพชรชรัตน์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงต่อเนื่องกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเพลงแรกก็คือขอกำลังใจตามคำแนะนำเลยหนูเล็กกาก้าแล้วก็น้องวินนะคะอยู่ในฮิตที่5นะคะก็ตอนนี้ทุกคนต้องการกำลังใจบางทีไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่คำว่าเหนื่อยไหมคิดถึงจังโอ้อันนี้แค่นี้ก็โอ้ใจฟูละที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปอยู่มันอึดอัดมันทรมานนะคะก็เป็นบทเพลงที่ทำให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมชีวิตจริงๆที่เราไปแล้วเราทำสารพัดทุกอย่างทำดีแต่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะเขาก็มองเห็นไม่ดี

อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันไปอีกหนึ่งเพลงค่ะหม้อหุงข้าวนะคะแหมเป๊ะมากเลยเสียงร้องของโจอี้พุทธศิษย์แล้วก็พันช์โอรการนะคะก็เป็นเรื่องราวของความน่ารักของเพลงแหละเนาะ

ิงห์นะคะสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวเลยจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งนะคะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Big C Tops นะคะ Foodland The Mall และ Thai Food Fresh ทุกสาขาค่ะพันท้ายขอเชิญมาร่วมสนุกกันนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยในเดือนกรกฎาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษานะคะจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัล นะคะรางวัลละ1เซตก็จะมีจานเมลามีน1ใบแล้วก็ชาเมลามีน1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569นะคะสามารถร่วมสนุกได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram ค่ะ Pantai Nursing Official ภาษาอังกฤษพันท้ายนรสิงห์.official นะคะและทาง TikTok ก็พันท้ายนรสิงห์ official ค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเราได้สนุกสนานกันด้วยค่ะแล้วก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องราวของบทเพลงในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคที่สนับสนุนตลอดเวลาเลยนะคะได้ฟังเพลงกันอย่างถูกใจและนี่เรื่องราวของการทั้งถูกใจแล้วก็ถูกต้องและเหมาะสมด้วยกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยแหละค่ะก็เบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยใครที่ยังไม่ได้จัดสรรวางแผนตรงนี้ลองฟังดูนะคะอย่าคิดว่าเราจะส่งเฉพาะทรัพย์สินนะนี่สินต้องส่งไปให้กับลูกหลานด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจัดสรรเอาไว้ก่อนวันนึงที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมาไม่ได้สูญเปล่าเสียเปล่าอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะมีอะไรกลับมาบ้างฟังดูกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วในบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลข022014364ค่ะโทรไปเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะถ้าโทรไปยังไม่อยากจะสมัครก็สอบถามข้อมูลกันก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครได้ง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะจดเบอร์เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะที่022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นอลับไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันเลยค่ะที่022014364แต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครนะคะการสมัครในทุกๆกรมธรรม์คือโอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตค่ะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 15:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

0: ำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พอฟังแล้วมันก็รู้สึกเย็นขึ้นนะครับเพลงช้าๆหวานๆแล้วมีเสียงคลื่นโอ้ยมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เยอะทีเดียวสำหรับเพลงน้ำเซาะสายนะคุณอัญสนาช้างเสวตขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะได้พักเที่ยงกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะครึ่งชั่วโมงพักกันฟังข่าวไปด้วยนะคะก็ทานอาหารไปด้วยทานให้อิ่มให้อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับทาต่อพี่จุ๋มบอกว่าได้ฟังได้มีการถ่ายเพลงนี้ใช่ไหมคะได้อัลบั้มเพลงของทาด้วย ขอบคุณมากค่ะคุณยายสวัสดีนะคะแล้วก็คุณแห้วแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณเนยคุณสิริรักนะคะชอบบทเพลงที่ทาเปิดไปก็มีอะไรเพิ่มเติมได้นะคะยังแนะนำกันได้อยู่เดี๋ยวเราเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ตอนนี้ไปพักทานอาหารกันแล้วก็ฟังข่าวกันช่วงยาวๆก่อนได้กลับมาเจอกันค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: นายกสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาคนบรรจุไปแล้วก็ไม่เว้นซัดกลไกแบบนี้เรียกว่าขายชาติเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50-48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
8: ้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลาการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
8: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
9: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียก นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนาย

0: กรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทางสิ้นครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-8 แสนบาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87 ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะนายมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1 ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
0: นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: นับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสด็จสู่ทิพสถานคไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบางผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
4: กรรมาธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สสภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์สสแบ

0: บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงศ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวพักมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
1: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่น แล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000

0: 30,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใสเกลือแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจมกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้ง2รายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้ง2รายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโทษทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้าง

0: สร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะแม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ชี้ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
1: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผ่ปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออน

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์ฮิต
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก็มาถึงช่วงท้ายทางแล้วนะคะทาส่งเพลงมหานครออนไลน์ฮิตไปตามคำแนะนำทาง Facebook พอดีทาเห็นก็เลยรีบจัดให้เลยกับเพลงทิ้งนามาสร้างฝันมนแคนแก่นคูนนะคะนอกจากนั้นทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นจากคุณชาติบางประกงคุณวิชัยจากนนทบุรีนะคะมีป้าแอลจากฉะเชิงเทราแม่ขาวจากตลาดกม11นะคะโอ้แล้วก็มีลุงต๋อยจากจันทบุรีหนุ่มน้องแต้จากสุพรรณนะคะป้าวีจากมีนบุรีเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดก็อย่าโกรธกันนะคะเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังต่อให้น้องทําหน้าที่ต่อนะคะแล้วก็มีศิลปินมารับเชิญเป็นสาวตัวน้อยนะคะเดี๋ยวได้เจอกับน้องด้วยสำหรับเรื่องราวของเพลงก็ผ่านไปมีเพลงทางฝันสาวบ้านนอกที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะฝนลดาวันเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตเนาะก็ขอให้กำลังใจทุกคนค่ะขอให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้แล้วก็ให้พบโอกาสที่ดีได้พบแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับเพลง History จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มอันนั้นคิดถึงบ้านเนาะอันนี้แค่หนุ่มคิดถึงสาวล่ะตามคำแนะนำเหมือนกันนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์นะคะเสียงร้องของพี่ยงแล้วก็ตามด้วยสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะคะคุณสันติดวงสว่างซึ่งแนะนำมาทาง Facebook เหมือนกันขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะนอกจากนั้นเราจะส่งไปถึงมหานครเฟมิลี่เลยเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ไปสนุกสนานด้วยกันทำกิจกรรมดีๆร่วมกันเดือนสิงหาค่ะผอ.บอกว่าจะมีแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันศิลปินมีใครไปไหมแล้วก็มีนักจัดรายการที่จะไปดูแลคุณผู้ฟังเป็นใครบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะมีความสุขกันเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะให้กำลังใจทุกคนนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายอะไรตรงไหนก็ขอให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิติกลับมาเจอกันวันเสาร์7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าในภาคพิเศษค่ะเป็นเสาร์ที่เป็นพิเศษกับบทเพลงในยุคกลางและยุคเก่าถ้าลาไปด้วยบทเพลงหลายๆเพลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อสวัสดีค่ะ

นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกร่วมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

0: ทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคริยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่นายอศิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอศิกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ลูกพี่ครับผมวันนี้ถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วนะฮะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นสาวน้อยแบบลูกทุ่งมหัศจรรย์มากเลยนะครับร้องเพลงนี่แบบชัดถ้อยชัดคำนะครับมีพลังมากเลยนะฮะแล้วก็เรียกว่ายังตัวน้อยอยู่เลยนะครับนะโอ้แต่ความสามารถเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ชาวคณะรีบเข้ามาส่องกันนะครับที่ LTM FM 95นะครับหรือใครที่เป็น FC ของน้องแล้วนะฮะก็ต้องรีบเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาแล้วอย่า

0: ลืมครับผมย้ำเลยนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเค้กชนทิชาครับผมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะสวัสดีครับน้องเค้กเดี๋ยวให้น้องเค้กทักทายชาวคณะนิดนึงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเค้กชนทิชานะคะจากค่ายลูกทุ่งไทยโชว์ค่ะ
0: นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายินดีต้อนรับมากๆเลยนะครับแหมแล้วก็วันนี้เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเราด้วย
1: ใช่ค่ะเพลงแรกในชีวิตเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนะครับโอ้โหแบบต้องบอกเลยว่าร้องแบบชัดถ้อยชัดคำนะครับแล้วก็ดูสดใสดูมีพลังมากเลยนะ
1: คะเป็นคนเฮฮาค่ะล่าเริงสดใส
0: สนุกสนานใช่ไหม
1: สน
0: ุ
1: กสนานค่ะ
0: เอางี้พี่ขออนุญาตถามเลยประวัติก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินแต่ดูตอนนี้ยังดูเด็กมากเลยนะ
1: โอ้ย
0: เออ
1: เด็ก
0: ประวัติของเราร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้น
1: จริงๆหนูชอบร้องเพลงมั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มร้องแบบจริงๆจังๆคือช่วงประมาณป.1 ป.2 ค่ะคือคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยพาแข่งแบบเป็นเวทีเล็กๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยได้ฝึกตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ป.1 ป.2
1: ใช่ค่ะ
0: คือตัวน้อยมากเลยนะ
1: ตัวน้อยมากค่ะ
0: ตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่นะคุณแม่ครับป.1 ป.2
1: ป.1 ป.2 ก็ใช่
0: 7ขวบ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้แบบตัวเล็กมากตอนนั้นคือเรามีความชอบร้องเพลงหรือยังตอนนั้นที่คุณครูแบบเห็นแวว
1: คือแบบเหมือนมันอยู่ในสายเลือดอะค่ะคือแม่หนูก็เป็นนักร้องด้วยค
0: ุ
1: ณตาด้วย
0: โอ้คุณตาเป็นนักร้องด้วย
1: ใช่คุณตาชอบร้องเพลงมากเลยค่ะ
0: นะครับทั้งคุณตาคุณแม่คือตอนนั้นที่เราเป็นเด็กตอนที่ยังไม่ร้องเพลงนะคุณแม่ร้องเพลงให้เราฟังมาแบบร้องเรื่อยๆไหมอย่างเงี้ย
1: ทุกวันค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยคือคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะแล้วช่วง5โมงเลิกเรียนเนี้ยคือที่บ้านหนูเนี้ยมันจะมีต้นมะม่วงแล้วคือเราจะผูกเปลนอนกันเก็ตไหมคะเป็นเปลนอนแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนนอนแบบ
0: นอนชิลๆแบบลมเย็นๆอะไรงี้เออ
1: ใช่
0: แล้วคุณแม่ก็ร้องไปเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วหนูก็คือแบบเหมือนร้องเองได้อัตโนมัติเลย
0: เราก็เหมือนเราก็ซึมซับฟังคุณแม่ร้องมา
1: ใช่ซึมซับเลยค่ะ
0: แล้วช่วงที่เราเริ่มฝึกร้องเพลงเนี่ยคุณแม่มีส่วนแบบช่วยมาเอ๊ะแม่ว่าตรงนี้ต้องสูงขึ้นอีกนิดคือเป็นโค้ดเราไหม
1: ใช่ค่ะโค้ดคือแม่เลยค่ะหลักๆคือแม่เลยค่ะ
0: จุดเริ่มต้นที่คุณแม่เห็นแววแล้วแบบมาฝึกให้เราร้องมันคือช่วงไหนครับ
1: ก็คือช่วงที่หนูร้องตั้งแต่ป.1 นั่นแหละค่ะทีเนี้ยพอเริ่มฝึกจากวิธีตรงนั้นหนูก็เริ่มจากเราร้องในโรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้เราก็เริ่มผันไปร้องเวทีนอกๆที่เป็นประกวดตามงานวัดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยได้ฝึกจริงๆจังๆขึ้นมาจากตอนนั้นเลยค่ะ
0: พี่อยากรู้เบื้องหลังนะครับตอนที่ซ้อมอะครับเวลาที่เราซ้อมเนี่ยคือเรามีกำหนดนะว่าไอ้วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแบบเราเพลงนี้เราไม่ได้เราต้องฝึกเพิ่มอะไรเงี้ยมีไหมครับ
1: หนูไม่ได้จริงจังขนาดนั้นค่ะแบบว่าบางทีอาจจะซ้อมแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะซ้อมช่วงหลังกินข้าวเย็นเสร็จค่ะมีเวลาว่างๆอะไรก็คือซ้อมประมาณชั่วโมงได้ค่ะ
0: ชั่วโมงนึงประมาณวันเว้นวันคือคุณแม่ไม่ได้แบบต้องเป็นทุกวันอะไร
1: ใช่เราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นค่ะ
0: แต่ก็มาเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะฝึกเรื่อยๆ
0: แต่ก็ฝึกมาเรื่อยๆจนไปประกวดตอนนี้ประมาณกี่เวทีครับก่อนที่เรามาเป็นศิลปิน
1: อุ๊ยคือนับไม่ทั่วเลยค่ะหนูเป็นนักร้องสายประกวดนะคะแต่ว่าถามว่าได้รางวัลบ่อยไหมก็คือไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่
0: แพ้บ้างชนะบ้าง
1: ใช่คือส่วนใหญ่จะติดรางวัลชมเชยบ้างที่3บ้างเลยไม่ค่อยได้ที่1เท่าไหร่ค่ะ
0: ช่วงที่แบบแพ้แบบรัวๆเนี่ยเราบอกตัวเองยังไงว่าแบบเฮ้ยต้องไปต่ออย่าท้อนะอะไรเงี้ย
1: หนูคือต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องนี้คือหนูแบบชอบประกวดร้องเพลงเพราะว่า1เลยคือเราได้เพื่
0: อ
1: นเราได้เจอเพื่อนเราได้คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างได้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูจะเน้นอย่างนั้น
0: อุทัศนคติดีมากเลยเนาะ คือเหมือนแบบว่าเราไปเจอเพื่อนร่วมวงการแล้วก็ขอเทคนิคเขาเอ้ยฉันควรจะปรับยังไงอะไรยังไง
1: ใช่คือเราก็รู้จักกันช่วยเหลือกันปกติค่ะ
0: ก็เป็นกลายเป็นเพื่อนไม่ใช่มองเป็นคู่แข่งด้วย
1: ไม่คู่แข่ง
0: เพราะถ้าเรามองเป็นคู่แข่งเราจะเครียดมากเลย
1: โ
0: อ้ยนี่มันเก่งมากเลยแบบเจอมันแพ้อีกแน่ๆเลยแต่เราไม่ได้มองแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีเพื่อนเยอะมากเลย
1: เพื่อนเยอะมากค่ะที่เป็นสายนักร้องด้วยกัน
0: ครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คร่าวๆแบบ 2-300 เวทีได้ไหม
1: อาจจะไม่ถึงค่ะ
0: แต่แบบเป็นแบบร้อยกว่าเวทีที่แบบเราไปประกวดมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เห็นบอกมีเวทีใหญ่ๆที่ไปออกทีวีอะไรนี้ด้วย
1: มีค่ะหนูเป็นแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุน8สมัยค่ะท
0: ั
1: ้งช่องวัน31ค่ะแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งคือรายการไม่หมดหนี้มหาโชคช่อง23ค่ะ
0: โอ้นี่เป็นรายการใหญ่ทั้งคู่เลยนะ
1: ใช่แล้วก็ได้แชมป์ทั้ง2รายการเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลย
1: แล้วก็มีอีกรายการหนึ่ง
0: ครับ
1: ยังไม่ได้พูดเลยรายการชุมทางดาวทองค่ะช่อง7
0: ครับ
1: หนูเป็นมิราเคิลมิวสิกจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: ครับ
1: คือว่ารายการเนี้ยเขาจะเฟ้นหาตัวแทนประจำจังหวัดนะคะทั้ง77จังหวัดเนี้ยแล้วก็เอามาชิงจนเหลือแชมป์แค่คนเดียวค่ะ
0: โอ้แล้วเราก
1: ็เอ้ยแต่อันนี้หนูไม่ได้เป็นแชมป์นะคะ
0: ครับแต่เราเหมือนเข้าร่วม
1: ใช่หนูได้ที่3ค่ะ
0: อืมโอ้ที่3มาเก่งแล้วนะก็คือประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วจุดที่เราได้มาเป็นศิลปินเนี่ยเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับแบบว่าเอ๊ะมันต้องมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับ

0: อย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าหนูเป็นนักร้องสายประกวดใช่ไหมคะทีเนี้ยมันมีอยู่เวทีหนึ่งเป็นเวทีที่สมาคมอนุรักษ์และสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาจัดการประกวดขึ้นมาทีเนี้ยหนูได้เป็นแชมป์ประจำเดือนมีนาคมคือเขาจะเอาแชมป์แต่ละเดือนเนี้ยค่ะ
1: มาชนกันเหรอ
0: มาชนกันหนูได้เป็นแชมป์เดือนมีนาและทีนี้เนี่ยอาจารย์พรไทยจุฬาเพชรที่แต่งเพลงลูกทุ่งแต่เกิดให้หนูเน
1: ี่
0: ย
1: ก็คือเพลงนี้
0: ใช่เขาแบบอยู่ในทีมงานนั้นด้วยอยู่ในสมาคมเขาก็เลยแบบเห็นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้เพลงช้าไงคะแต่ทีเนี้ยดันมีหนูแล้วก็มีเพื่อนอีกประมาณคนหรือ2คนนี่แหละค่ะใช้เพลงเร็วทีนี้เราใช้เพลงเร็วในหมู่เพลงช้ามันเหมือนโดดขึ้นมา
1: อ
0: าจารย์ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยคือแบบเด็กคนนี้ร้องเพลงเร็วนะแล้วแบบเหมือนมีอะไรที่แตกต่างไปจากเพื่อน
1: คือเขากล้าเล่นเขากล้าเล่นเพลงเร็วเพราะ
0: หนูเป็นนักร้องวงก็คือหน้าเวทีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราเล่นอยู่แล้วก็คือเสียงเราเครียดมันควบคุมลมได้นะฮะก็คือกลายเป็นจุดแตกต่างก็ทำใหเหมือนอาจารย์เป็นแมวมองแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มีแวว
0: ใช่เขาเป็นทีมงานแอบอยู่ข้างหลัง
1: อ๋อแอบอยู่กำลังส่องอยู่
0: กำล
1: ัง
0: ส
1: ่
0: องอย
1: ู่อาจารย์เข้ามาดูก็ได้นะครับนะครับแล้วอาจารย์เข้ามาทาบทามนานไหมกว่าจะตัดสินใจโอเคค่ะอาจารย
0: ์พออาจารย์ทักมาปุ๊บหนูก็ตกลงเลยค่ะ
1: ไม่มีลังเลไม่มีถามแม่เลยว่าแม
0: ่
1: ด
0: ี
1: ไหมคือครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นแบบรู้สึกว่าคนที่เขาแบบจะเห็นศักยภาพในตัวหนูเนี่ยที่เขาจะเอาเราไปทำเพลงเนี้ยคือมันแบบไม่ได้มีง่ายๆไงคะในเมื่อเขายื่นโอกาสมาเราก็ควรที่จะรับไหวประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณกี่ปีตั้งแต่จุดเริ่มต้นร้องเพลงจนถึงวันนี้ที่มีเพลงเป็นของตัวเองประมาณกี่ปีคร่าว
0: ๆก็10กว่าปี
1: 10มั้ย10มั้ย10กว่าปีมั้ยครับ10ประมาณ10กว่าปีภูมิใจมั้ยครับตอนนี
0: ้ภูมิใจค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเนาะก็มีเพลงก็ภูมิใจค่ะ
1: คือตอนนี้ร้องเพลงหาค่าเทอมค่าเรียนอะไรเองหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้มหาลัยก็จะเปิดเทอมแล้วด้วยเนาะก็หาค่าหออะไรเงี้ย
1: รับผิดชอบตัวเองหมดเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วตอนที่ได้เพลงนี้มาเนี่ยนะครับคือตอนนี้ตกลงเซ็นสัญญาแล้วมีเป็นศิลปินแล้วตอนที่เขาให้เพลงใหม่ของเรามาลูกทุ่งแต่เกิด
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเรารู้สึกไงครับตอนที่เราเห็นเพลงของตัวเองครั้งแรก
0: แค่ชื่อเพลงก็ภูมิใจแล้วค่ะเพราะว่าลูกทุ่งแต่เกิดเนาะเนื้อหามันก็คือเรื่องราวในชีวิตจริงของหนูเลยค่ะลูกทุ่งแต่เกิดก็คือคุณแม่เนาะเขาก็เหมือนสืบสายเลือดมาเป็นหนูเงี้ยมันก็เลยเป็นลูกทุ่งตั้งแต่เกิดคือว่าเราเติบโตมั้งแต่เด็กอย่างนั้นค่ะแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันคือแบบรากเหง้าของคนไทยค่ะคืออยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์เนาะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยค่ะเพราะว่าครูเพลงลูกทุ่งเราคือหนูก็นับถือนะคะ
1: คร
0: ูเพลงลูกทุ่งแล้วก็นักแต่งเพลงทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะคือนับถือหมดเลยค่ะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ
1: อันนี้ขออนุญาตถามคุณแม่นะครับคุณแม่ครับตอนที่น้องอยู่ในท้องนี่เราร้องเพลงด้วยไหมครับร้องด้วยใช่ไหมครับ
0: นะแต่เกิดจริง
1: เหมือนร้องไปเลยตอนที่ยังท้องอยู่แล้วก็พอน้องออกมาก็ร้องอีกก็คือทำให้น้องแบบซึมซับไปเรื่อยโหนี่ไม่ธรรมดานะ
0: แต่เกิดจริงๆค่ะ
1: แต่เกิดจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเราแล้วนี่อันนี้พี่ต้องชมครูเพลงด้วยนะครับอาจารย์พรชัยจุฬาเพชรเนี่ย
0: ค
1: ือท่านก็ทำกันบ้านดีมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะว่าเอ๊ะตัวตนของศิลปินของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอได้เพลงนี้มาเนี่ยเราฝึกนานไหมครับกว่าจะเข้าห้องอัด
0: ประมาณเดือนกว่าๆได้ค่ะ
1: โอ้พอสมควรนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันยากตรงไหนครับเพลงนี้
0: อ๋อเพลงนี้จริงๆมันมีลูกเอื้อนลูกขยักค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะยิ่งช่วงตอนท้ายที่มันเป็น
1: เออที่เป็นลมพี่กำลังจะถามไอ้ช่วงสุดท้ายที่เออพี่ว่ามันน่าจะคุมห้องยากมากเลยนะ
0: ยากเหมือนกันค่ะต้องเราคือเราต้องเก็บลมเยอะๆเลยอะค่ะ
1: ครับแล้วแบบโอ้โหแบบมีหลายจังหวะกึก
0: ใช่เลย
1: อันนี้ลูกนี้ใครคิดครับขออนุญาตถาม
0: เป็นผู้เรียบเรียงคืออาจารย์โป้ปากน้ำค่ะเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีแล้วก็ทำนอง
1: คืออยากให้มันมีสีสันใช่ไหมตอนจบใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ซึ่งพี่ฟ้าโอ้โหคือจะจบแล้วนะแต่แบบโอ้มันยากมากเลย
0: มันหาอะไรให้มันโดดขึ้นมานิดนึง
1: ให้มันดูแบบดูแปลกตาแปลกหูใช่ไหมครับเฉพาะท่อนนี้นานไหมครับเออ
0: ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะหนูก็มันเหมือนได้เองอัตโนมัตินะคะมันอยู่ในเสียง
1: เหมือนเราฝึกแบบไม่แบบจนเข้าที่แล้ว
0: ค่ะ
1: เอางี้ใช้เวลาในห้องอัดเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงครับ
0: ประมาณชั่วโมงได้ค่ะชั่วโมง
1: ชั่วโมงนึงถือว่าเร็วเลยนะ
0: ค่ะไม่ค่อยได้เลยมากมาย
1: ครับเพราะว่าเราอาจจะทำการบ้านมาก่อนเราอาจจะฝึกมาก่อนนะฮะทีนี้พี่มาถามเรื่องของ MV กันบ้างครับ
0: ค่ะ
1: MV เป็นยังไงครับเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับเล่าให้พี่ฟังหน่อย
0: MV เนี่ยคือเราถ่ายที่อบต.บึงคำพ้อยค่ะทีนี้ก็คือเหมือนเราใช้วิวที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคือธรรมชาติเยอะมากเรามีสัตว์มีนกยูงเรามีต้นไม้อะไรเยอะๆร่มเย็นเนี่ยค่ะเป็นฟิลเหมือนลูกทุ่งหน่อยค่ะ
1: ครับพี่เห็นมีตัดมามีใช้ AI มาประกอบด้วย
0: ใช่มี AI ด้วยค่ะ
1: คือมันดูมันลงตัวมากนะมันไม่ได้ดูลอยมันดูแบบเอ้ยมันดูกลมกลืนมากเลยนะ
0: อาจารย์ไทยนี่ต้องให้อาจารย์ไทยเลยค่ะอาจารย์พรไทย
1: ท่านเก่งมากนี่ฝากชมด้วยนะครับเพราะว่าพอดูเข้ามาปุ๊บมันดูแบบเรากลืนเข้า

0: ไปเลยแบบว่ามีเต้นมีร้องแล้วมีแบบรากเหง้าความเป็นไทยมีน้องวัวน้องควายมีอะไรพวกนี้แบบเราช่วยออกแบบในเรื่องของ MV ด้วยมั้ยครับ
1: MV นี่คืออาจารย์พรไทยจุฬาเพชรล้วนๆเลย
0: คือท่านแบบจัดการเองหมดเลย
1: จัดการเองหมดเลยหนูคือมีหน้าที่ก็คือร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็รอถ่าย MV ค่ะ
0: ครับผมนะแล้วการถ่ายทํา MV นี่ใช้เวลานานมั้ยครับ
1: ประมาณโอ้1วันได้ค่ะเพราะว่า
0: ประมาณ1วัน
1: ใช่มันหลายช็อตนะคะกว่าจะได
0: ้อ่ะนะทีนี้พี่ขออนุญาตให้ร้องสดๆโชว์ชาวคณะได้ไหมครับให้แฟนๆรายการเราฟังหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: เอาสิบมือ
1: เอายังคะ
0: เอาเลยครับเชิญเลยครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้เมื่อกี้นะครับถ้าชาวคณะฟังนะเออคือถ้าผิดไปนิดเดียวนี่เพี้ยนเลยนะ
0: เพี้ยนเลยนะคะ
1: เพี้ยนเลย
0: มันจะผิดเมโลดี้เลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่นะครับแต่น้องโอ้โหคุมลมดีมากและนี่ก็เป็นการร้องแบบสดๆนะฮะแล้วก็พี่มีคอมเมนต์จากชาวคณะที่ MV ของเรานะฮะเขาบอกว่าเสียงดีมากครับลูกทุ่งแท้เลยนะครับเนื้อหาดีนะครับร้องดีดนตรีดีเยี่ยมนะครับลูกทุ่งแต่เกิดนะครับแล้วก็น่ารักเสียงดีครบเครื่องเลยค่ะน้องเค้กตอนนี้เห็นผลงานเพลงเราเสร็จแล้วแล้วก็ MV ของเราเสร็จแล้วตอนนี้เค้กรู้สึกไงบ้างครับ
0: ความรู้สึกตอนนี้คือดีใจมากเลยค่ะที่มี FC ใช่ไหมคะเรียก FC ก็ได้เนาะให้คำแนะนำความคิดเห็นเข้ามานะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะจริงวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะอาจจะพูดตะกุกตะกักอะไรบ้างก็
1: คล่องมากเลยครับน้องไม่ตะกุกตะกักเลยครับพี่ว่ามันคล่องมากเลยครับ
0: แต่ว่าหนูตีสำเนียงเนินนิดนึงนะคะหนูเด็กลัดลี
1: โอ้ไม่เป็นไรครับดูแบบคล่องมากเลยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวให้น้องเค้กฝากผลงานเพลงแล้วก็ฝากโชว์หน่อยเพราะว่าตอนนี้โอ้โหนี่ถ้าใครเข้าไปส่องในเฟซหรือว่าในTikTok จะเห็นเลยว่านะงานน้องนี่มาตลอดเลยมีงานตลอดเลยเชิญๆเลยครับติดต่อช่องทางไหน
0: ค่ะหนูก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของหนูนะคะพิมพ์ในเฟซแล้วก็ TikTok ได้ว่าเค้กชนทิชานะคะหนูเนี่ยมีวงดนตรีด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าจะบวชจะแต่งหรือว่าวันเกิดใครงานอะไรนี่ก็คือติดต่อมาได้เลยนะคะเค้กชนทิชาทาง Facebook ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากเพลงลูกทุ่งแต่เกิดนะคะพิมพ์ใน YouTube ได้เลยค่ะลูกทุ่งแต่เกิดเค้กชนทิชาจะขึ้นค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ
1: แอวนะครับเมื่อกี้น้องเขาบอกน้องเขาพูดกลัวพูดแบบไม่เก่งใช่ไหมครับนี่ครับ น้องเนยบอกว่าพูดเก่งค่ะนะเห็นไหมร้องเพลงเก่งพูดเก่งเสียงใสเพราะมากๆเลยนะครับอันนี้FC มาแล้วนะครับก
0: ็
1: คือบอกว่าทั้งพูดเก่งร้องเก่งนะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องเค้กชนทิชานะครับขอบคุณนะครับเค้กครับคุณครับคุณครับ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับนะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับนะช่วงนี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะไปไหนละโอเคเจอละนะฮะขอบคุณยำยำฮอตพอตนะโคเรียนกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: มาฟังบทเพลงนี้นะที่ทุกท่านยังรักและยังชื่นชอบขอบคุณจากใจพี่จอยด้วยนะครับ

0: ขอบคุณด้วยนะครับพี่จอยนะครับนะหลายๆคนชื่นชอบนะฮะปลาเก๋าสมปองนะครับนะเล่นเปิดกี่ทีก็ต้องเล่นนะครับผมงานจากพี่จอยนะครับพี่จอยโรมิดนะครับนะจัดไปเลยครับในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับอ่ะลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะช่วงนี้ถ้าสังเกตหลังจากที่ฝนหายไปแล้วนะครับโอ้นี่ต้องบอกเลยนะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ร้อนหน้าไหม้มากๆเลยนะครับท้องฟ้านี่ใสแจ้วเลยนะครับแล้วก็แดดช่วงเช้านี่แบบโอ้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ6โมง7โมงนี่แบบฟ้าแบบเขาเรียกว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะฮะก็ใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะฮะก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับและยิ่งเราต้องมาลุยในช่วงบ่ายนะครับนะตั้งแต่บ่ายสามนะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเลยก็ต้องอย่าลืมนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะเพราะฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดยังมีอยู่นะครับยิ่งเราไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะครับต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับแล้วยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยครับลูกพี่ผมแนะนำนี่เลยครับให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะฮะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะฮะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงินเก็บของเรานะฮะแล้วก็5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับไปขอข้อมูลทั้งหมดมาเลยครับนะมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงให้พี่เขาอธิบายมาให้ละเอียดเลยจนพูดจนกว่าเราจะเข้าใจนะครับนะแล้วเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับนะโทรได้เลยจ้ะเบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์

0: ม
1: ดียังไงหรอ
0: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: าบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: 3เพลงนะครับแหมอารมณ์เหมือนบรรยากาศบ้านเรานะฮะท้องทุ่งท้องนาสาวทุ่งดอกจานนะครับจากเจ๊จินนะครับมีเสียงแคนจากแมนชั่นนะครับโอ้โหน้าเมย์นี่ต้องรีบเปิดห้องเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมไหมไทยใจตะวันนะฮะแล้วก็มีคอยน้องที่ช่องเมกจากมนแคนแก่นคูนนะครับลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีพาเรทนะวันนี้ขอเพลงเข้ามาเยอะนะแต่ไม่ได้ลงเบอร์โทรศัพท์มานะครับรบกวนนะครับบอกเบอร์มาด้วยนะฮะกดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เพื่อชีวิตเรื่องงานจากพี่อีทฟุตบาทนะจ๊ะจดหมายถึงพ่อจ้ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยพัฒน์กล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศว.ตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมศว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า800,000แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มศว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วครับลูกพี่ชั่วโมงที่สองนะครับกับผมหมีคณัตชัยนะตอนนี้ก็รอสายพาเรตแบบสวยๆนะครับใครที่ไม่เคยคุยกันไม่ค่อยได้คุยกันนานๆจะคุยกันทีนะฮะผมปูเสือรอลูกพี่เลยนะครับนะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรตได้เลยนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังจ่อคิวฮิตก่อนนะจ๊ะ
2: จ่อคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

งานจากแทนคุณนะครับมะเสงมิวสิกนะครับอันนี้คือศัพท์เทคนิคนะครับขะลำนะครับนะใครที่รู้ความหมายนะครับลูกพี่ก็รีบแปลให้ผมหน่อยนะครับแทนคุณมะเสงมิวสิกนะฮะสังกัดมะเสงมิวสิกนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะคุณอาร์ชวินนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ไก่กี

0: นะครับนะใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
0: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะแฮม
0: ี่ครับผมพี่สิริพรนะครับ
5: สิริกอนนะคะ
0: เดี๋ยวสิริกอนและสิริพร
5: สิริกอน
0: กอนกอไก่รอเรือนะ
5: ก็ไกลค่ะ
0: โอเคพี่สิริกรขออภัยด้วยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ตอนนี้กำลังฟังแฮมมี่อยู่ค่ะ
0: อ๋อก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงแล้วครับพี่
5: อ๋อเก็บเสื้อผ้าเข้าร่ม
0: อ๋อครับฝนจะตกเหรอครับแถวจังหวัดแพร
5: ่ฝนไม่มีมันครึ้มครึ้มแต่มันไม่ตกนะคะ
0: อ๋อวันนี้อากาศดีเนาะครึ้มแดดครึ้มเกิดครึ้มแดดครึ้มลมเนาะ
5: ค่ะค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับช่วงบ่ายเล่าให้ฟังหน่อย
5: ช่วงบ่ายนี่ก็รอให้หลานกลับจากโรงเรียนมา
0: ครับ
5: ยายรอหลานอยู่
0: ครับ
5: ล่ะ
0: ก็รอหลานมาแล้วก็ให้หลานทำกับข้าวให้เรากินนะครับ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: โอเคโอเคพี่สิริกรวันนี้อยากฟังเพลง
5: เอ็มมี่วันนี้อยากฟังเพลงกระเจียวบาน
0: ดอกกระเจียวบานกองเฮยละครับครับ
5: อยากถามหน่อยนะคะ
0: ครับ
5: วันนั้นเล่นเกมได้น่ะไม่เห็นส่งให้เลยอ
0: ่
5: ะ
0: ได้เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวก่อนเดือนไหนครับ
5: เดือนนี้ล่ะ
0: เดือนนี้ไม่ได้อุ้ยนี่มันเล่นปุ๊บแล้วปั๊บเขามีจังหวะแจกเขาเรียกว่าจังหวะส่งผมขออนุญาตนี่เดี๋ยวฟังเลยนะเดี๋ยวพี่ศิริกรขออนุญาตคือเล่นเกมเนี่ยขออนุญาตรออีก3เดือนนะครับเพราะบางทีมันมีดีเลย์เขาต้องจัดส่งเป็นล็อตไปเขาไม่ได้จัดไม่ใช่เล่นชนะวันนี้ส่งวันนี้ไม่ใช่นะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ไม่
5: ได้บอกเลขหัดไปซะนี่น่ะ
0: ครับ
5: เนาะ
0: ไม่แต่บอกที่อยู่หรือยังเพราะว่าถ้าคุยตอนแรกบอกที่อยู่แจ้งที่อยู่เขาเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจดไว้อยู่แล้วครับ
5: ค่ะค่ะ
0: รบกวนนี่คือถ้า3เดือนแล้วยังไม่ได้ก็รบกวนโทรมาตามได้เลยนะขออนุญาตนะ
5: ค่ะ
0: ได้เลยงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมก่อนนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะครับพี่จ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ผัดชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยรา
5: อา
0: โอ้ไม่ได้สุดท้ายต้องอาฮ่า
5: ค่ะ
0: ไอยราอาฮ่าขออีกทีครับ
5: อัญญาลาอาฮ่า
0: โอเคโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับพาเรดนะฮะก็เป็นรวมมิตรดอกไม้นะครับดอกกระเจียวบานนะครับเจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลกุหลาบเวียงพิงนะครับพี่อรวีนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงจากพี่ไก่พานิพานะครับดอกกระเจียวก็น้องกองห้วยไร่นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อเนื่องกันกับเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับอันนี้สำหรับชาวคณะที่ต้องเดินทางตลอดเวลานะครับต้องขับรถส่งของติดต่องานนะครับนะหรือ

0: เดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดนะคือชีพจรลงเท้ามากเลยครับอยู่บนท้องถนนแบบค่อนข้างนานมากเลยนะฮะก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับบางทีเราไม่ได้ประมาทนะครับนะบางทีเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยเขารีบส่งของเขารีบทำรอบนะซึ่งโอ้โหบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่บางทีด้วยความเร่งรีบมากเลยก็อาจจะทำให้เกิดจังหวะพลาดนะครับแล้วก็มาชนมาเฉี่ยวเราทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะผมก็เลยอยากแนะนำฮะโดยเฉพาะท่านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยครับลูกพี่แนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับเดี๋ยวลงมาฟังเงื่อนไขกันดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะฮะเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนเงินเก็บของเราครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะฮะแล้วก็ให้ลูกพี่ของเราเนี่ยคำนวณเลยครับว่าเอ๊ะเดือนนึงเนี่ยแม่ต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับคำนวณมาเลยนะครับนะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราฟังให้เข้าใจให้ครบเลยนะครับแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับนะกดไปเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: 2เพลงนะครับโอ้ในชาของเรานี่แต่ละเพลงนี่แบบสุดจริงๆนะฮะมีปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะครับฟิชเชอริงกับบุ๊กสุปการนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่9นะฮะแล้วก็คนต้นทางนะครับนะเสียเปียกของเรานี่นะน้องเบิ้ลตลอดนะครับผมนะชอบนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่17นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยวัดอรุณพี่นกสุพรรณนะครับพี่อนันต์สุโขทัยพี่เปิ้ลอ่างทองมีป้ายามีลุงต่อยด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับชาวคณะที่เคารพของผมมีน้ำเมนะครับพี่ทองรวมนะครับพี่ละไอนะครับนะมีพี่ประคองสีเปียกนะครับพี่ขวัญเรือนนะมีคุณฮักพอกำกานะครับนะรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะมีพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่หนูริงนะครับผมพี่อรุณนะครับพี่จิตนะพี่ประคองนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยชั่วโมงหน้าครับลูกพี่ใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับตอบผิดไม่เป็นไรครับผมมาคราวหน้าผมมีโปรตอบให้2ครั้งด้วยนะฮะเบอร์นี้เลยครับลูกพี่02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านจ้า

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟ

0: แม่ไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลด

0: 코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 어라이 잉샤 잉긋
1: 크랜드 스무드 프라이 파야나 홈햅 홈햅 สดชื่น แบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับช่วงหน้านะครับใครอยากเล่นเกมนะครับก็กดเข้ามาจองสายกันนะครับหรือว่าอยากฟังเพลงไหนนะฮะลูกพี่เข้ามาเพิ่มเติมเพลงได้นะครับนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นิราศรักล่องใต้นะครับจากพี่เจี๊ยบเบญจพรนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมฝากไว้อีก1เพลงจากพี่กบทรงสิทธิ์นะจ๊ะปฏิคูณนะครับปฏิหารเถอะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ยหมีคณัชชัยขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับรานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับรานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอลลุ่มไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารัชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของ

0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรัชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุนดีอีอาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุนดีอีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: มหานครออนไลน์
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: หมอ

0: สองเพลงนะครับนะพี่หลิงบอกเลยนะว่าหวานหวานนะครับโอ้โหจะหวานอะไรเบอร์นี้นะครับกลางหัวใจนะครับจากน้องแอคนะฮะรวมถึงหมดดวงฤทัยจากน้องลีโอนะครับวันนี้ก็มาถามถึงน้องลีโอด้วยนะครับอ้าวเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัย15นาฬิกา15นาทีนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้โหเวลานี้ผ่านไปไวมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่อเม
0: ครับผมพี่สุนทรนะครับ
4: ใช่ครับ
0: อ้าววันนี้เรามาแก้มือกันนะลูกพี่นะ
4: ครับ
0: ครับผมนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
4: คร
0: ับ ครับผมงั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่สุนทร
4: ครับทายเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะคร
0: ับ เป๊ะมากเลยครับลูกพี่กติกาของเราง่ายมากครับผมเดี๋ยวมีกล่องมาเขย่านะครับแล้วก็ให้พี่เนี่ยเรียงลูกบอล นะครับเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพร้อมหรือยังครับลูกพี
4: ่พร้อมแล้วคร
0: ับ
4: อ้
0: าวพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาเขย่ากล่องกันเบาๆสวยๆโอเคเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี
4: ่เอาสีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องนะครับสวยๆนะครับขออีกลูกนึงครับพี่เอาสีอะไรดีครับพี
4: ่สีแดงครับ
0: สีแดงนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโอ้โหวันนี้จบหล่อครับผมไม่ต้องใช้โปรเลยครับแน่นอนครับลูกสุดท้ายนะครับผมเฉลยเลยครับผมเข้มข้นถึงใจไม่ต้อง

0: ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่สุนทรเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ครับสวัสดีครับครับผมนะฮะอู้ยเห็นไหมครับครั้งที่2นี่ตอบถูกไม่ต้องใช้โปรเลยนะครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตนะฮะต้องใช้ความกล้ากดเข้ามาเล่นเกมนะจ๊ะอ่ะมาครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับ History นะครับนะก็นี่ไงเจอตัวเนี่ยดีกว่าได้ยินเสียงนะครับนะอันนี้เป็นขั้นสูงสุดแล้วนะครับยังไงเจอหน้าทักทายกันมันได้เห็นหน้าเห็นความรู้สึกกันจริงๆนะครับนะงานจากสีไพรสารีวงศ์นะครับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะครับแล้วก็พี่หญิงดวงจันทร์โชว์เบอร์ไม่โชว์ใจ2เพลงรัวๆจาก
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับแม่จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะฮะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือมีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเก็บเงินสักก้อนนึงนะฮะกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดนะครับ

ือว่าใช้ชีวิตในสิ่งที่เราชอบเราอยากเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับนะจะไปอยู่บ้านนอกนะครับซื้อบ้านสักหลังนึงนะครับมีรถสักคันนึงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอบอุ่นนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับเรามองเผื่อไปในอนาคตด้วยนะครับเผื่อภรรยาเราเผื่อลูกของเรานะครับนะเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งครับลูกพี่เราโชคไม่ดีเราหมดบุญเร็วกว่าเนี่ยนะครับเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับคนข้างหลังจะอยู่ยังไงอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะฮะผมก็เลยอยากจะแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยฮะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนรับเงินคืนทั้งหมดเลยครับผมเป็นเงินก้อนเลยนะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทเป็นเงินก้อนนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับมาฟังมาอะไรให้เข้าใจทั้งหมดนะครับอันไหนสงสัยก็ถามได้เลยนะครับรวมถึงให้พี่ๆเนี่ยคำนวณเงินให้เลยนะครับว่าจ่ายเดือนนึงประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับนะกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: ีแต่คนชมนะครับเพลงช้างเผือกนะครับในยุคบุกเบิกเลยนะครับนะทุ่งร้างอย่างชุมนะครับจากพี่พศสุวรรณพันธ์นะฮะแล้วก็มีโค้งสุดท้ายนะครับนพรัตน์ไม้หอมนะฮะแล้วก็มีสมศรี1992นะครับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะครับนะเอาทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะครับพี่ขวัญเรือนพี่วรวรรณมาแล้วนะครับมีคุณยายพอเพียงพี่สุภาพนะครับมีน้าเมนะครับพี่จิตนะครับนะน้องขวัญเรือนนะครับน้องขวัญเรือนน้องนับดาวพี่ขวัญเรือนนะครับมีเจ๊เดซี่นะครับชาวคณะก็เข้ามาทักทายกันนะพี่เพ็ญนภาก็มาแล้วพี่อัชราพี่ทิพาพรพี่สวัสดิ์แสนรักษานะครับมีพี่เสถียรนะครับพี่ฤดีพี่ทองเปลวพี่สุวิมลพี่นิสานาถคุณยายต้นนะครับมีพี่จุ๊บแจงมีพี่ทีครับผมมีพี่แหววนะครับพี่หนูริ่งคุณสุวรรณีพี่ขาวดอนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่า

ดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

0: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

จะลองอีกทีไหมครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับนะเพราะว่าอยู่ๆลูกพี่ก็หยุดเลยนะครับนะขออนุญาตลองอีกทีนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะรู้สึกว่าเพลงนี้ก็เพราะนะครับไม่ได้ฟังนานมากเลยนะครับมือมองฟ้าหม่นเนี่ยนะครับ น้องเมย์คนใหม่ ลองดูว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะเริ่มสงสัยว่าซีดีหนึ่งน่าจะมีปัญหานะครับนะขออนุญาตลองอีกทีหนึ่งนะครับดูนะน่าจะไม่ได้ต่อลายซีดีสองไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะหาไม่เจออ้าวไม่เป็นไรขออนุญาตนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาละโอเคไม่เป็นไรนะครับนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนะครับนะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับนะขออนุญาตนะครับเพลงนี้พอดีมีปัญหานะครับนะก็เดี๋ยวผมดูพี่สิทธิพรให้นะครับนะว่าตอนนี้เร็วที่สุดเลยนะครับว่าเราจะได้เพลงอะไรนะครับนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะเอาเพลงนี้ละกันเนาะช้ำรักจากอุบลละกันเนาะ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้หนึ่งเพลงที่ชาวคณะกดดันกันเข้ามามากที่สุดนะจ๊ะหม้อหุงข้าวน้องโจอี้นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจ้งสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่สดีผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายเดชอิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสังปลัดอบจ.มสว.เคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,000,009กรกฎาคมนี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามงานเพลงครับวันนี้มาแนวลูกทุ่งร็อกๆ กันสักนิดหนึ่งนะเปิดมาด้วยครับงานจากดนตรีชัยรงค์เป็นเวอร์ชั่นสุดพิเศษด้วยมันแปลว่าฮักต่อด้วยมนแคนกันคูนครับอ้ายมาส่งทางและปิดท้ายด้วยม่อนวรวิทย์กับเพลงเทสบอดี3เพลงต่อเนื่องกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ 16:20 นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้วันนี้อากาศค่อนข้างจะมีอุณหภูมิที่โอ้แสบผิวกันเลยทีเดียวนะครับแดดจ้าฟ้าเปิดเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้แอบเห็นดวงจันทร์ก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวเนาะแต่ที่สำคัญช่วงเย็นๆนะครับ16:00 นจนถึง13:00 นกับ FM 95คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยนะครับทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสเพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอส่วนช่องทางการขอเพลงครับอยากขอเพลงไหนฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณวาจากชลบุรียายบางปูสมุทรปราการด้วยนะนี่เมื่อวานบอกว่าติดใจเพลงลูกต้นข้าวสุปรียานี่ปาฏิหาริย์มีจริงก็ต้องขอบพระคุณที่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวดูให้ในช่วงที่รายการถัดไปแล้วกันนะครับในช่วงที่เหมาะสมนะในจังหวะที่เหมาะสมคุณกุลสมุทรปราการสวัสดีครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพันยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีป้ายาสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชนะทางหลังใหม่022481366ส่วนทาง SMS ครับ4689400ก็จะมีพี่พรของเราฝากเพลงของลูกแพรหมายไทยเข้ามาของหมายไทยนะแฟนเลือนสะเทือนใจและสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเชฟพงษ์เจนีครับบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้หน่อยให้ลุง935ให้ลุงหนวดบินบุรีให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคนฟังทุกท่านเช่นเดิมเลยช่วงเย็นๆฟังกับน้องโอ๊ตอยู่นี่นะขอเพลงมนรักต่อจอวอส่วนน้องนัทอุตรดิตครับขอเพลงพี่ทัศนัตกวดทุ่งเข้ามาผลัดกันขึ้นผลัดกันลงหรือว่าอีกเพลงนึงอยากจะรักน้อยๆ นี่ฟังอยากฟังมากเหมือนกันแต่เอาไว้วันหลังดีกว่าเนาะฟังเพลงพิทัศน์ก่อนงี้คุณวิภาครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามานะส่วนทางไลฟ์สดสวัสดีไปถึงเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บฉะเชิงเซาครับคุณวิมลนันเอ้ยพี่อดุลนะพี่อดุลรวมไปถึงพี่ทศพลพี่บุญโค้งนะพี่กฤชมนจากมหาสารคามรวมไปถึงพี่ชื่อเฟซนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มีพี่อรุณแสงสอนคุณชลาลัยสวัสดีด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็หลายท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามานะก็เดี๋ยวทยอยเปิดเพลงตามคำขอให้ละกันแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนครับ022481366

0: บุษบาครับงานจากพี่เมนทัลนะพี่วาจากชลบุรีฝากไว้ทางหลังใหม่ตอนนี้16:27 ครับใครที่อยากเพิ่มเติมหน้าไมค์เนี่ยนะฮะ1สายเท่านั้นนะ02-248-1366ยังคงเพิ่มเติมโทรเข้ามาฝากเพลงกันได้เลยนะครับฝากเบอร์ติดต่อกลับหากคุณประสงค์ที่อยากจะร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์นะแต่ระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ครับมาฝากแล้วก็มาเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับการวางแผนหากท่านเนี่ยยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวกันอยู่นะครับแล้วก็มีอายุอานามตั้งแต่50 ปีจนถึง75 ปีฝากไว้เลยคุณผู้ฟังสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลครับแผนประกันชีวิตตัวนี้นะครับก็เหมาะมากๆหากคุณที่ อยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกนะครับให้ลูกให้หลานเตรียมไว้เพื่ออนาคตของเขาหรือวางแผนเพื่อตัวคุณเองนี่แหละนะครับสำหรับการวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายก็หากมีความประสงค์แล้วก็มีความกังวลใจกันอยู่นะหากเราเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันขึ้นมาหากเราไม่ได้ดูแลอยู่ดูแลเขาเนี่ยนะครับลูกหลานเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อเรียนต่อได้ไหมมีเงินที่จะดำเนินชีวิตต่อกันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆคุณผู้ฟังแถมสมัครได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับเงื่อนไขง่ายๆครับคุณผู้ฟังสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยที่จ่ายก็คงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่คุณจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยทำให้สามารถที่จะส่งเบี้ยประกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะพอเรารู้เนี่ยว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวเราจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่นะก็ลองปรึกษากันดูที่หมายเลขโทรศัพท์022014364นะครับก็เจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่นะสำหรับแผนประกันชีวิตตัวนี้ส่วนการคุ้มครองและผลประโยชน์นะครับหลากหลายกรณีก็มาไล่เรียงกันเลยดีกว่ากรณีแรกครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุดครับ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปครับกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นครับตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือคุณทำสมัครแผนประกันชีวิตตัวนี้แล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียแบบจากอุบัติเหตุต่างๆนานาเนี่ยนะครับหากอยู่ครบสัญญาครับก็จะครอบคลุมกันด้วยหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทถือได้ว่าไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะเบี้ยประกันที่เราส่งไปแต่ละงวดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วโทรเลยคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364ครับ02-201-4364สมัครง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50 ปีจนถึง75 ปีนะครับก็ท่านใดที่อายุอยู่ในช่วงวัยนี้อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามหรืออยากจะสมัครตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้โทรได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองก็ได้เช่นกันหรือว่าลูกหลานอ่ะเล็งเห็นแล้วว่าที่บ้านมีเครือญาติมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุในช่วงวัยนี้50-75 ปีก็อยากจะสมัครให้ท่านโทรได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้อย่างที่เกริ่นไว้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับผมนะเน้นย้ำกันอีกสักรอบเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเลยก็คือเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับโทรเลยครับ02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คุณผู้ฟังคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะ1 กรมธรรม์เท่ากับ100 บาทแคมเปญ นี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมครับจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทก็ฝากไปด้วยนะสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: มา1สายมารออยู่แล้วนะครับผมกับช่วงของสายชิวฮิวใจสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่ต้นอ้อค่ะ
0: พี่ต้นอ้อเหมือนหลายวันก่อนเคยคุยกันแล้วเน
2: เคยค่ะครั้งหน
0: ึ่
2: ง
0: นานมากแล้วด้วยโอ้โหสบายดีนะพี่ต้นอ้อนะ
2: สบายดีค่ะ
0: นี่ขอนแก่นอากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ช่วงนี้
2: ไม่แน่ใจว่าทะลุ40หรือเปล่ามันคือฮอนแท
0: ้ฮอนแท้จริงๆครับกรุงเทพก็ร้อนจริงๆพอฝนหายไปเนาะแต่วันนี้ก็เหมือนแบบว่าต้องเฝ้าๆเหมือนกันว่าเมฆจะตั้งเขาช่วงค่ำๆหรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าใหม่ครับพี่ต้นอ้ออ
2: ยากจะฟังเพลงของน้องแทนคุณนะคะชื่อเพลงว่าคลัมของมะเสงมิวสิกค่ะ
0: นี่โอ้โหนี่พี่ต้นอ้อสาวเสียงเพราะมาขอเพลงนี้เลยอธิบายนิดนึงไหนในฐานะสาวขอนแก่นคลัมแปลว่าอะไรพี่ให้ชัดเจนสักรอบ
2: คลัมนี่ก็จะประมาณว่าต้องเว้นเอาไว้ก่อน
0: เว้นไว้ก่อนเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน
2: ไม่ถึง
0: หรอ
2: ก็อยากจะได้อยู่อยากจะทานอยู่อยากจะกินอยู่แต่ว่าหยุดไว้ก่อน
0: อุ๊ยเปรียบเลยกับการรับประทานเลยเหรอ
2: ไม่ได้
0: แซ่บนะที่น้องแซ่บนะ
2: แต่ว่าถ้าพี่อยากจะกินของดองหมอไม่ให้กินคลัมไว้ก่อน
0: อ๋อคลัมไว้ก่อนเขาเรียกว่าอั้นใจไว้ก่อน
2: อั้นใจไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นเลย
0: ห้ามใจไว้ก่อนประมาณนั้นถ้าถึงเวลาช่วงที่เหมาะสมก็ค่อยหยิบมารับประทานงี้ใช่ไหม
2: ค่อยหยิบมาทาน
0: โอ้แซ่บเนาะเป็นตาแซ่บเนาะเอ๋ยเนาะมอบเพลงนี้ให้สักนิดนึงครับมอบให้ใครบ้าง
2: มอบให้แฟนเพลงทุกคนค่ะทุกคนที่ฟังอยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณพี่ต้นอ้อด้วยนะ
2: จ้าขอบค
0: ุ
2: ณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะพี่ต้นอ้อจากขอนแก่นฝากเพลงคลัมของน้องแทนคุณมะเสงมิวสิกเข้ามากับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิลฮิวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: พี่ทศบลถามพี่ต้นอ้อว่ารับฟังที่ไหนครับแจ้งมาหน่อยสวัสดีไปถึงน้องทิพย์สุดาด้วยนะคุณมีหมีมีฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตพี่ทัศนียาพี่สิริรัตน์นี่บอกว่าสวัสดีหนุ่มหล่อนี่ทักทายจากอำเภอลานสกานครศรีธรรมราชวันนี้แดดก็เปรียงๆมากเลย

แหมได้คุยกับพี่ต้นอ้อมเมื่อสักครู่หลายท่านบอกว่าโอ้โหอธิบายเห็นภาพจริงๆถึงขั้นมีคุณผู้ฟังส่ง SMS มาเลยนะพี่ต้นอ้อนะบอกว่าคุณต้นอ้อเนี่ยพูดเห็นภาพเลยนะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเหมือนบักลาดีเจอยากกินตำป่านี่ก็คลำไว้ก่อนเด้อขอบพระคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงกันอ่ะตอนนี้16:38ฟังเพลงนี้ต่อเนื่องสักหน่อยนะครับถูกแนะนำผ่าน SMS 4689400

ขอบพระคุณเป็นอันขาดสำหรับรางวัลทุกๆรางวัลนะครับเห็นชุดนี้แล้ววันนี้อย่าเก็บไปฝันร้ายนะครับวันนี้ขอหลุดสักวันหนึ่งเอาช่วยกันสักนิดนะครับท่อนนี้เอาเลย

0: ไรอ้อยคอยรักครับเวอร์ชันสดๆนะครับบันทึกเสียงจากกิจกรรมมหานคร Big Live ครับฮิตเก่าทำใหม่ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.เมื่อวันที่18สิงหาคม2550นะก็มอบให้พี่มุ้ยด้วยแล้วก็สาวๆชาวคณะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่มุ้ยอยู่ในขณะนี้แถวๆศรีนครินทร์กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศา

0: โอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับนี่พี่ต้นอ้อบอกว่านี่ฟังอยู่นะคะขอบพระคุณด้วยเห็นพี่ทศพลถามเนาะเมื่อสักครู่พี่ต้นอ้อฟังจากขอนแก่นอำเภอกระนวลนะบอกว่าชัดเจนมากค่ะฟังทุกวันเลยขอบคุณสำหรับงานเพลงเพราะๆด้วยนะคะแต่มาช่วงนี้ครับฝากกันสักหน่อยสำหรับท่านใดที่รับประทานอาหารมื้อเย็นนะแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับช่องท้องมันรู้สึกว่าอึดอัดใช่ไหมดังนั้นแล้วคนฟังบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองแห่งความอร่อยของอร่อยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารคาวของหวานหรือเมนูแซ่บๆเมื่อสักครู่ก็พูดถึงตำป่าไปอยากเลยทีเดียวนะแซ่บจริงหรือเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เราเนาะได้เลือกกินเลือกรับประทานกันทุกวันจริงๆแต่บางครั้งคุณผู้ฟังความอร่อยเนี่ยมันก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนบ้างละแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้คุณผู้ฟังก็อย่าปล่อยครับให้มารบกวนความสุขของคุณกันเลยนะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวซึ่งเป็นตัวช่วยนะฮะช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกครับด้วยตัวยาบิสมัสซับซิลิเซเลสที่จะช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมครับไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะครับผม
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ถึงท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับงานจากอาจารย์ไข่มารีฮอนน่ามีคนฟังฝากไว้ทางหลังไมค์ครับกับสมิลารูสมิแหลโอ้ชื่อเพลงนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับพาเรตเร่งฮิตฮิตสีภาคชั่วโมงหน้า

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 น.ขณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำทีโออาร์ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า

0: าสองพรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
4: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับหนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
5: พี่แป๋วค่ะ
4: พี่แป๋วจากสะพานใหม่นะพี่นะ
5: จำแม่นจัง
4: นี่ขอบพระคุณด้วยวันนี้ได้ว่างโทรมาพูดคุยกันอีกแล้วหลายวันก่อนที่แบบว่าโอ้นี่พี่กล้าแบบว่ามาขอเพลงหน้าใหม่เนาะวันนี้อ่ะวันนี้ติดสายหน้าใหม่ด้วยอีกหนึ่งรอบฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรตเนี่ยพี
5: ่คนช้ำที่อัมพวาค่ะ
4: มานี่นะครับเพลงโปรดเลยเนาะเพลงนี้
5: พ
4: ี่
5: แป๋วแม่กลองก็เลยอยากฟังเพลงน
4: ี้ใช่ผมจำได้เพราะคราวที่แล้วก็ฝากเพลงนี้เช่นกันนี่ถูกไหมนี่ผมจำได้
5: จำแน่นเลย
4: ครับนะแล้ววันนี้อยากจะมอบเพลงให้ใครเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมพี่แป๋ว
5: ให้น้องหลังไมค์ค่ะแล้วก็ให้น้องโอ๊ตด้วย
4: ครับ
5: แล้วก็ให้พี่หนึ่งบุญกลุ่
4: ม
5: ให้ลุง935แล้วก็ให้น้องแชมป์ใช่ท
4: ุ
5: กเสียงทุกสายเลยค่ะ
4: โอ้โหนี่จำคุณผู้ฟังของเราหลายท่านเลยนะพี่แป๋วนะ
5: ก็ฟังทุกวันนะคะ
4: เออผมทักทาย
5: ฟังตลอด
4: ใช่ไหม
5: เปิดได้ตลอดเลยค่ะบางทีหลับก็เปิดไว้อย่างนั้น
4: นี่ก็ถือได้ว่าเป็นแบบว่าครอบครัวเดียวกันลูกทุ่งมหานครเนาะ
5: FC
4: ฮะ FC มาเดี๋ยวรบกวน
5: พี่ไม่ค่อยได้โทร
4: อ๋อครับผมนะมาเดี๋ยวช่วงนี้พิเศษนิดนึงต้องรบกวนพี่แป๋วขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมนะครับเดี๋ยวผมให้ผมพูดนำไหมพี่แป๋ว
5: ได้ค่ะพูดได้ค่ะพูดได
4: ้พูดได้ด้วยอ่ะงั้นเชิญเลยครับพี่แป๋ว
5: ลองนะ
4: ครับผม
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอซ์ไอยาลารสชาติดีๆชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาหาร
4: นี่ใช่ไหมอินเนอร์ได้ครับแต่ท่อนสุดท้ายไอยาลาขอใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะพี่นะ
5: ได้ค่ะได
4: ้และขอขอบคุณไอยาลาอาหาร
5: และขอขอบคุณไอยาลาอาหาร
4: รสชาติดี
5: ๆรสชาติดี
4: ๆทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไออะไร
5: ไอไอไอรา
4: โอเคโอเควันนี้ขอบคุณพี่แป๋วด้วยครับพี
5: ่
4: มีความสุขมีความสดใสนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้สี่เพลงนี้ก็ต้องช้ำๆเนาะเหมือนที่เพลงพี่แป๋วฝากไว้คนช้ำที่อัมพวาแต่หัวขบวนพาเรดครับมาเสิร์ฟด้วยพี่แอ๋วยอดรักก่อนแผลที่หัวใจ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
2: สีเพลงเมื่อสักครู่โอ้โหนี่นะความเศร้ามาเลยแล้วก็ผสมผสานหลากหลายแนวเพลงนะครับหัวขบวนครับเปิดมาด้วยแผลที่หัวใจงานจากยอดรักสลักใจคนช้ำที่อมวากันนภัทรครับเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงเป็นเวอร์ชันพิเศษจากพี่นางสิริพรอภัยพงษ์และปิดท้ายด้วยเอาความทุกข์ไปทิ้งทะเลงานจากคุณสวลีภกาพันธ์นะก็จะเสิร์ฟให้เห็นคุณกระแตบอกว่าโอ้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเลยเพราะเหลือเกินแต่เศร้าจริงๆช้ำเลยนะเพราะว่าขบวนพาเหรดมาจากพี่แป๋วนี่คนช้ำที่อัมพวานะครับสวัสดีคุณพีรพลด้วยนะครับผมมีคุณยายพอเพียงแวะมาแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้อยู่นะครับสำหรับทาง Facebook Live สด LTM FM 95ตอนนี้ 17:27 นครับอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยจากทางการเคหะแห่งชาติครับซึ่งตอนนี้ทางการเคหะแห่งชาติครับเขาเปิดประมูลสิทธิ์เช่าที่ดินครับคุณฟังฉลองกรุงซึ่งให้ระยะเวลาเช่าเนี่ยนะครับ15ปีภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ2หมู่7ซอยสังคประชา13แขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะคุณฟังนะเพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับโดยคาดว่าจะช่วยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสการจ้างงานกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้และยกระดับการเข้าถึงสินค้าและบริการของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงครับอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกำหนดค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำครับอยู่ที่ 1.43 ล้านบาทสำหรับระยะเวลาเช่า15ปีนะครับโดยอัตราค่าเช่าครับเริ่มต้นเดือนละ 61,800 บาทสำหรับ3ปีแรกพร้อมยกเว้นค่าเช่าในช่วง6เดือนแรกและจะปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าทุก3ปีครับจนไปถึงอัตราเดือนละ 87,500 บาทในช่วง3ปีสุดท้ายของสัญญาผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจนะครับสามารถที่จะยื่นข้อเสนอรายได้ราคานะครับได้ในวันที่22กรกฎาคม2569ครับตั้งแต่เวลา 9:30 นไปจนถึง 10:30 นและกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10:45 นเป็นต้นไปณการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ครับคุณฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สินหมายเลขโทรศัพท์02-351-7754หรือสำนักงานเคหะนครหลวงหมายเลขโทรศัพท์ครับ0843874012และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th ครับช่วงนี้มาฟังเพลงตามคำขอสักหน่อยนะฮะเพลงนี้ยายบางปูบอกว่าโอ้อยากฟังเหลือเกินลูกโอ๊ตเอ้ยยายบางปูจากสมุทรปราการนะครับฝากไว้ทางหลังใหม่งานจากน้องต้นข้าวสุปรียาครับปาฏิหาริย์มีจริง

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชน

0: โอ้ศิลปินมากคุณภาพทั้ง2ท่านนะฮะมาร่วมกันแสงอุตสาหครับงานจากพี่เก่งทัชยะร่วมกับคุณเจนจิราเฉียงเอกนะซึ่งทั้งคู่ก็ได้ร่วมกันแต่งคำร้องทำนองเพลงนี้ด้วยนะครับแสงอุตสาเรียบเรียงเสียงประสานจากพี่ภูเบศเพ็ญสุขครับผมก็เป็นถือได้ว่าเพลงนี้ต่อเนื่องมาจากเพลงอุตสาแสงเนาะของคุณเจนจิรานี่แหละโอ้โด่งดังมากเลยนะเพลงนี้นะครับถูกแนะนำกันในช่วงเวลาของจอคีสำหรับแสงอุษาก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven อ่ะหนึ่งผลงานเพลงครับในช่วงนี้มอบให้แม่ค้าคนงามด้วยนะฮะพี่นิดจากซอยมหาดไทยแนะนำเพลงนี้เข้ามางั้นจากไรอันกัดบัณฑิตครับถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายช่องทางเช่นกันนะกลางดาวสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6ครับผม

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

X-Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ O-Top ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 15:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

ช่วงเย็นๆแบบนี้โอ้โหหลายท่านก็อาจจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศบ้างละหรือว่าทำมาหากินโดยที่แบบว่าเราต้องใช้เสียงอ่ะยกตัวอย่างอย่างผมเลยเนาะใครไม่ขมเลยครับเขามีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลครับราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะคุณสามารถหาซื้อได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่ Big C Boost CP Express Lotusจิฟฟี่ลอสันเดียทอมมี่ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือจะช้อปออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของแบรนด์เขาก็มีทั้ง Shopee Lazada และ LINE Shopping ครับแอดไปเลยคุณฟังที่แอดเสียงเพียวนี่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยาอมสมุนไพรเสียงเพียวนะช่วงนี้ได้เวลาอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณสุรศักดิ์จากมีนบุรีครับฝากแล้วก็แนะนำเพลงนี้เข้ามาผลงานเก่าๆสักนิดหนึ่งนะจากคุณกุสมามณีการเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคิดถึงพ่อ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้ว

จะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเพลงนี้ลุง935ฝากไว้นะความในใจผลงานจากพี่ต้อมเรนโบว์ครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวลา18:00

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณศักดิ์ค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนาก็เคยเป็นวันสำคัญนะ24
5: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
4: ครับมีคนรำลึกถึงอยู
5: ่ก็รำลึกถึงในมุมของตนเอง
4: อ๋อเห็นในสภาก็มีการพิปรายกันอยู่นะ
5: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรของเขาก็ต่างๆนานาครับพี่ประสาน
4: ครับ
5: ค่ะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี
4: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย350,000แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให
5: ้จังหวัดอะไรคะ
4: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลังตำรวจไซเบอร์กับปปช.เข้าบุกจับกลุ่มนะผู้ต้องสงสัยที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขข้อสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้อีกสนามสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนปี68ผู้เข้าสอบติดได้มากที่สุดคืออำเภอกงหลา
5: ค่ะ
4: รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก 650,000 บาทหากมีรายชื่อติดจะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อทำให้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.สท.นี่ก็สภา
5: เทศบาล
4: ใช่ไหมกว่า50คนนะคนที่มาทวงน
5: ะ
4: บางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านป ประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
5: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
4: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพบเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้านมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสภ.แต่อย่างใดผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
5: พี่พิสารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
4: ใช่ใ
5: ช่แล้วก็ตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีแต่ติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร
4: ์อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นไงไป
5: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
4: กรมเขาจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
5: ครั้งนี้ได้ 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มศว.มาจัดให้
4: ครับ
5: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วดิฉันก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
4: กระบวนการโกงก็ยังมีต่อตลอดนะ
5: 10ปีผ่านไป
4: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
5: ก็ข่าวที่แล้วอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
4: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
5: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
4: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
5: ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเรียนเข้าใจว่าการทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
4: เดี๋ยวนี้ก็มศว.นะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได้ออกแถลงการมาสั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
5: แต่ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
4: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมศว.บอกต้องไปเอาหมายศาลมา
5: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาลเป็นเรื่องปกติ
4: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
5: ้ก็ต้องมีหมายศาล
4: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายศาลแน่แช แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน
5: พี่คิดว่าพี่ไพศาลคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างอะคะ
4: หน้าที่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใน
5: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
4: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก
5: ็ตามน้ำ
4: ผมก็มันก็มีไหลมาเทมานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
5: ดูแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย 300,000 หรือว่า 800,000 เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่10,000 บาททำไมไปจ่ายกัน 300,000-400,000 อะไรอย่างเงี้ยเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อย
4: ๆ
5: แล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างนึงอายุ60 ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสสวนะสสสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านอะไรเนี่ยนั่น4 ปีเงินเดือนเข้าไปก็แสนกว่าเองถูกปะคะ
4: ครับ
5: สสสวเนี่ยเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอ่ะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนั่นขนาดอยู่4 ปี
4: อ
5: ันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60 ปีแล้วลองคิดดูว่า300,000-500,000-600,000มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่สายครับมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้แล้วกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะมันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาศิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3 คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน300,000-800,000คุ้มมาก
4: ๆ
5: กับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
4: ครับ
5: ค่ะ
4: อีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันเขามีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต. อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูกหลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
5: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นเลยจะเป็นลูกจ้างก่อนแม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา3 ครั้งผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทผมทำงานแล้วยังไม่รับเงินเดือนเลยมันจะไม่ยุติธรรมมากถ้ายกเลิกก็เริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างก่อนมาแนวนี้หมดแค่เป็นลูกจ้างนั่นก็ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้แล้วนะคะ
4: เพราะฉะนั้นบางทีในเราไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีเครือญาติอยู่กันคราวนี้ทำไมถึงมันต้องเป็นรักษาเครือญาติเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเครือญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆเพราะเราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่มาดูจนกระทั่งที่เกิดเหตุจะไประบุอะไรก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
5: อันนี้หมายถึงที่สมุทรปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
4: ไม่ทราบยังไม่เอ่ยครับเดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างออกไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติพนามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นพี่ชายน้องชายกัน
5: เป็นนกชนิดอื่นอะไรเงี้ยเหรอคะ
4: ไม่ใช่อันเนี้ยมันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็ค ็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมันบางทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยทินได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะมันล้วงไปตรงไหนมันเจอเครือญาติหมดมันป้องกันกันไว้หมดมันดูแลมันอะไรกันต่างกันหมด
5: แต่จริงๆเราก็ไม่พูดจริงอย่าหาว่าเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะเวลาคนที่คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่ไพศาล
4: ครับ
5: แต่ถ้าคนเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสว.ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นอะที่ถูกแชร์ออกมาอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อ่ะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้กระทั่งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงนึงใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
4: ครับ
5: อยู่ในกลุ่ม A B C นั่นเองถ้ากลุ่มนี้ก
4: ็หน่วยราชการส่วนใหญ่
5: อบต.อบจ.เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็เคยญาติหมดแล้วค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วมันก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วย
5: มีการลงเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะคุณทรงศักดิ์เขาก็ปฏิเสธ
4: เขา
5: ปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าเอาหมายถึงผมเองช่วงเวลานั้นอะที่เขาพูดอะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันน่าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงั้นเลยค่ะ
4: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยคุณเดดิตขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไท
5: ย
4: แล้วก็คนนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์วันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากำกับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทินหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยอนุทินสองนี่ก็จะเป็นคุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่ไหม
5: เรียงประสิทธิ์นั่นแหละ
4: เรียงประสิทธิ์นั่นคุณเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเนี่ยเขาก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีรัฐมนตรีช่วย ็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มีสองท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยอธิบายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
5: ค่ะพี่ไพศาลคะเรียนถามหน่อยเถิดว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉ่งฉ่างที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคูณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอ่ะก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อ่ะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กที่ต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมันรู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่ามั้ยคะ
4: บอกซะ
5: นี่พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่คนรับรู้เป็นแสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
4: ครับ
5: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นแล้วจะต้องมีสายวิ่งแล้วเวลาคนเข้าไปกู้อะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอะ
4: เขามีนายหน้าเป็นชั้นๆไปตัดตอนกันเป็นชั้นๆไป
5: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านในเวลาเดินอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรต่อมีอะไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะก็พูดกันไปทั่วทั้งตำบลนี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเอิกเกริกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
4: ครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับอะไรนายกก็บอกเอ๊ะรู้สึกใจเป็นคลิปเก่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI อะไรนายกก็โยงไปว่าจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวัง
5: อ
4: ย่าเพิ่งไปปรับใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คึกโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวก็จะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบได้แต่ว่าข่าวโซเชียลไปไกลหมดแล้วเปิดนู่นเปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะฮะ
5: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อหน่อยเป็นพิธีที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนคะพี่วิสาเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คนไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่มีเครดิตเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจเอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาวแปดแฉกอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการซึ่งล่าสุดชะลอแล้วนะล็อตที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่
4: 9 กรกฎาคมก็นายกบอกก็สื่อก็ไปพาดหัวข่าวกันไปไม่ได้นายกไม่ได้มีข้อสั่งการ
5: ไม่พี่เกษรคะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดแต่หมายความว่าที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่1กรกฎาคมนี
4: ้เลื่อนไปก่อน
5: ชะลอแล้ว
4: ไม่แต่ว่าข่าวออกมาที่แรกเนี่ยนายกบอกว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะอะไรทำนองนั้นไปเลย
5: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงอะคะเวลานายกพูด
4: อ
5: ะต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี
4: ่
5: ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อะเราคิดว่ามันจะยังไงอะคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะเด
4: ี๋
5: ยวก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
4: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหา ันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนที่ส่วนใบคะแนนคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วแล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
5: แต่ลิ้งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดและคะแนนเป็นศูนย์นะพี่เพชร
4: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
5: ได้ค่ะ
4: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมา
5: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา28นาทีครับครับมาคุยกันต่อครับคุณดัน
5: เดี๋ยว18:30เราต้องเบรกอีกไหมคะ
4: ใช่ฮะ
5: อีกสองนาทีเนี่ยนะ
4: เมื่อกี้ที่คุณดันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
5: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
4: เนื่องจากว่า
5: คะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนเขาใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
4: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดงเขาเป็นโกดังนะ
5: สมุดเจดี
4: แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะฮะวันนี้เข้าใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละและอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาดูมาตูมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากคราวนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงินอันนี้ถ้าแยกได้จากนี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอีกว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาล ยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินกันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันแล
8: ้วมันมีด้วยเหรอคะ
4: อ้าวเราจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
8: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
4: อ่ะมันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
8: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอ่ะพี่ไพศาลคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
4: คือ
8: ถูกไหมคะ
4: ถ้าไปถึงนะถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะที่เราเห็นที่บุกไปมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทำให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงเอามาฝนแก้ใหม่นะลบดีสอแล้วแก้ใหม่ตามไปที่ออกมาใหม่นะ
8: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่เป็นก๊อปปี
8: ้แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
4: ให้มัน
8: ได้คะแนนเยอะแล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
4: อันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไป
8: แล้วม
4: าแก้
8: กันอีกรอบนึง
4: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
8: ค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น
4: เอาง
8: ี้นะ
4: เป็นคดีแล้วไปถึงตรงหลักฐานนั้นได้จะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
8: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต
4: ่อค่ะ
8: ค่ะ
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับเอาละครับมา
8: ค
4: ุยต่อครับ
8: คือเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลบอกว่าอาจจะต้องมีการเอาเงินไปคืนเพื่อปิดปากคน
4: คืออย่างนี้ผมกำลังจะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอ้ตัวคะแนนไอ้ตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนอะ
8: 800,000 แผ่น
4: ก็แผ่นแปดกี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกอขอคออะไรอยู่ใช่ไหม
8: 800,000 แผ่น
4: เอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
8: ค่ะ
4: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูว่าตกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับราชการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีกับเป็นพูดง่ายๆว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมึงถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงในกว่าจะไปถึงตัวก็ได
8: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
4: มันต้องมาตกคะแนนเป็นคนๆไปด้วย
8: อ่ะใช่ๆสมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง 6,000 คนบางคนเพื่อนก็สกิลบอกไอ้เนี่ยเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลนะคะบางคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ยังไงสอบแก
4: ่เอาที่ว่า
8: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้บอสเนี่ยจิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เที่ยวโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นนายหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องหวานแหหมดก็ได้เขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวชัว
4: ครับเอาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได
8: ้
4: แล้วก็ชุดแรกนี่เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อน มันก็รวมเป็นเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดยังไม่ต้องดู
8: และตำรวจเนี่ยดีให้คิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนอะตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนอะชัวเขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
4: ครับ
8: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30คนโควต้าเยอะมากแล้วเขาย่อมรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลย

0: พี่ไพศาลนี่คิดว่าเข้าใจอย่างนั้นแต่ทีนี้จะตัดตอนก็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละ
1: คือ
0: ว่าจะเอาขนาดไหน
1: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
0: ปฏิบัติการ
1: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
0: ระดับระดับระดับปฏิบัติการ
1: สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
0: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
1: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริตนะรวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายล้มหายตายจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้ก็จบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคึกโครมก็มหาสารคามอะไรเนี่ยไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันเนี่ยถ้าจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าไอ้กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณนันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงมันก็อยู่ที่ไหนข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเห็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะเขารับผิดชอบเป็นหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมแต่มันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมศวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมศวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตจะไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้คะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
0: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
1: ผมเห็นมันมีการแฉกันมาตั้งแต่ตอนที่แข่งกันมศวเนี่ยแข่งกับทาง
0: มหาวิทยาลัย
1: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแฉ
0: ว่าม
1: ันมีการล็อกสเปคกัน
0: ถูกกว่าด้วยนะ
1: ใช
0: ่ไม่ถึง100ล้านด้วย
1: ล็อกว่าจะต้องเอามศวนี่แหละ
0: แล้วมศวมา130กว่าล้าน
1: แล้วเขาอ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ตาแบบใกล้ราคากลางเลย
0: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามศวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึง100หรือว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงานมันอาจจะเป็นไปได้นะถูกมากไปก็น่ากลัว
1: แต่เอาเป็นว่า
0: ถูกมากไปก็น่ากลัว
1: เขาก็อนุมัติแล้วคุณนฤชาเป็นคนเซ็นอธิบดีนฤชาโคสาอะไรที่ตอนนี้เป็น
0: โคสาศิวิไล
1: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิไลศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุรายการนี่แหละแต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อก TOR กันว่าจะให้ทางมศวอยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขาอยู่นะ
0: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะโดยเหตุผลก็คือว่า คือยังไงในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
1: คือนาทีนี้เนี่ยนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ไฟล์ไอ้ใบคำตอบ
2: ก็ปี้มา
1: เนี่ยก็ปี้มาเนี่ยไฟล์มาเนี่ย
2: เขาออกมาได้ยังไง
1: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไอ้คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าให้สำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนของคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงไอ้ใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงคงจะเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
0: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
1: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
0: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มสวได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาจะถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมสวเนี่ย130กว่าแต่กลับได้ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไอทีระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มสว.เข้ามาก็เรียนก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังบนนี้หรือเปล่า
1: เป็นไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังบนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มหรอกค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
1: หรือไม่อีกทีก็ผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเคลียร์ในบางอย่างของคุณแหละที่ไม่ได้ก็เพราะโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
0: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
1: มันอย่างนี้มันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
0: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
1: แต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสาขาการศึกษาม
0: าสามค่ะแต่เวลาเขาประมูลแล้วพวกนี้เขาก็แต่เขาแปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งเงินก็ไม่รู้
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแบบเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่ไหม
0: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบท
1: ุกวันใช่ใช่แล้วก็คุณอนุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่างทีโออาร์เป็นคนยกร่างทีโออาร์ในการเปิดประมูลรอบนี้เจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวเนี้ยถ้าทำตามที่ใน TOR ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามกัน
0: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการ
1: พระก็ซื้อสอบเข้าเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีทุกทุกทุกทุ ทุกวงการใช่

0: ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะกี่แสนละ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียนน่ะใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสว.ก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสส.ก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตําแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าที่ตํารวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตําแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อมีอะไร
1: ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ยนะ
0: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้างที่ดูดีเอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรดิฉันคิดว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย300,000-500,000เป็นข้าราชการนะเอาจริงแต่ถ้าลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นอ่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่เมษาเป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
1: ก็มันก็จะเข้ามาเป็นส.ส.ก็ต้องซื้อมาไม่ต่างอะไร
0: ถูกไหมฮะอายุถึงก็อายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
1: เอาเงินไปแลกมาไม่มีใครไอ้คนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูนะผมก็
0: ดิฉันว่ามันเหมือนเนี่ยทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อจะเป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอ้ลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นส.ส.พออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยเรียนว่า
1: ครับ
0: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับ
3: พอโรงเรียนดังเวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีค่ะจะลูกในทหารลูกในสิบเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
2: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก
3: ็ก็โดนร้องเรียนเยอะแยะ
2: ให้บริจาคเพื่อเข้า
3: สมาคม
2: สมาคม
3: ผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
2: ใช่เพราะว่าเขา
3: เป็นช่องทาง
2: ได้เป็นช่องทางอันหนึ่งแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทาง

0: งานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจำปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งานเพื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าไม่หมด
1: มันมีประเภทวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู
0: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ได้เงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะแต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้เรียนพูดความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมากๆแทบทุกโรงเรียนกับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จิละนิดนึงเหลือเวลานะครับช่วงนี้เราดูข่าวอื่นๆกันสักนิดนึงทางประธานกสทชซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่26เนี่ยเห็นว่าทางกรรมการสรรหาเขาจะชี้ขาดนะว่าตกลงท่านขาดคุณสมบัติไหม
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: นายแพทย์สรณะเนี่ย
0: บางคนบอก
1: สรณะบุญใบชัยพฤก
0: ษ์แกยังออกตรวจตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
1: ก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาด้วยการที
0: ่
1: ร
0: ้
1: องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี
0: ้26มิถุนาย
1: นมิถุนายนว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไร
0: นะแล้วเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เฉยแล้วมันจะมีผลอะไรคะ
1: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องทำรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
0: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นนี้นั้นตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะคนกล่าวหาเขาก็มีหลักฐานนะฮะทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
1: ครับรอดูพรุ่งนี้
0: แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะ
1: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะ
0: ถ้าหากว่าให้ย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่คะ
1: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปปช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหม

0: หรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9 กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรดเก้าทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9 กรกฎาคม
1: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่ไพศาลคะ
0: ที่ออกพ.ร.ก.
1: ใช่ๆแต่ว่าตัวเงินนะคะ
0: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
1: อย่างตอนเนี้ยที่แจกให้เราใช้เนี่ย
0: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
1: 200,000 ล้าน
0: ไม่1,700,000อะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ที่แจกพวกเราเนี่ย
0: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 เนี่ยรวมแล้วก็ไม่ถึง200,000ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน200,000หลังเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของโครงการ
1: ปรับปรุงประสิทธิภาพ
0: พลังงานเปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้วศาลรับแล้วแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ
1: จริงๆข่าวออกมาทุกวันนะคะว่าจะทำนู่นบ้างจะทำนี่บ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนจะสนับสนุนเรื่องของรถ EV แล้วล่ะค่ะก่อนหน้านั้น ก็วิธีสนับสนุนอย่างหนึ่งก็คือจะซื้อคืน
0: รถใหม่ไม่เอาแล้ว
1: จะซื้อคืนเพราะว่าถ้าเอารถเก่ามาตีราคาก่อมั่วเดี๋ยวก็ทุจริตตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย300,000-400,000ใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ20,000 คันคุณไม่ซื้อคุณจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
0: ก็ดูรูปแบบค่ะก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทาง finance แล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
1: ้ธรรมดาค่ะคนรวยต้องคนรวยคนเสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว
0: โอเคต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
1: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
0: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะ
1: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมฮะ
0: เพชรบุรี
1: จะมีแพทย์ละ
0: จังหวัดเพชรบุรี
1: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์ละ
0: ครับ
1: ก็ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา M-Pod News FM 100.5

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
3: ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
2: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะมีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปเป็นคือคลื่นเลยเห็นส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
3: เหตุมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่ไพศาลอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
2: เต้นที่ไหน
3: เต้นงานโอท็อปอะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
2: งานโอท็อปนายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบอย่างเงี้ย
3: นายกอนุทินเดินโอท็อปเป็นวันที่4แจมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่ ไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่า O-TOP Mid Year 2026ที่ Challenger 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
2: กรรมก็เป็นงานของมหาดไทยก็นี่แหละครับ
3: คือนายกว่างมาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะคะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
2: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
3: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
2: ที่บอกขายชาติใช่ไหม
3: ดิฉันว่านะเอาพูดดิฉันดิ้นว่ามันก็ไม่ถูกอ่ะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอ่ะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอ่ะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติไม่ใช่เฉพาะกวนนี้หรอถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
2: ครับ
3: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มือเป็นตลาดคนจนหลักแสน
2: ทฤษฎีผลไม้พิษ
3: เนี่ยอันนี้ตลาดคนจนหลักแสน
2: ครับ
3: ถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้าน
2: ครับ
3: 10ล้านค่ะก็เมื่อวานนี้ที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนานพี่ไพศาลต้องรู้จักคุณจี๊ดสุนทรแน่เลยช่อง9อ่ะคุณสุนทรสุจริตชันนะคะ
2: Royal Sprite
3: ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่อง9อ่ะค่ะคุณจี๊ดเนี่ยพี่ไพศาลมันหยุด M-Con
2: ไม่
3: ไม่ทันกันใช่ไหมคะ
2: หรือเขาเคยอ่านเหรอผมไม่รู
3: ้อ่านข่าวช่อง9ค่ะ
2: ตอนเขายังก่อนเป็นนักร้อง
3: ตอนเป็นนักร้องแล้วค่ะ
2: อ๋อเป็นนักร้องแล้วมาอ่านข่าวด้วย
3: อ่านข่าวเป็นคนอ่านข่าวช่อง9คนหนึ่งค่ะพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วคุณอนุทินก็สนุกมากพอเห็นกลุ่มนี้นั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
2: รุ่นใกล้รุ่นใกล้กัน
3: ก็ไม่ใกล้นะอย่างคุณปู่อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะ
2: อ
3: ายุเท่ากันเลยค่ะ
2: ประมาณนั้น
3: เท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวทีไปร้องเพลงเพียงกระซิบของโมดีอินโนเซนต์อุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมากดิฉันเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของ The Palace เลยสนุกพี่ไพศาล

0: ีแต่คนรุ่นเนี้ยไปค
1: ือ
0: ตอนเนี้ยเขาจัดกันบ่อยไงมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ตอนที่จัดครั้งแรกเลยที่ไบเทคอ่ะสนุกมากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตะโกนว่าอ้าวถ้าเป็นลมตรงนี้นะมียาดมมาเผื่อนะแล้วก็เฮ้กันตรงนี้นะยาดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
1: นักร้องมีใครบ้างเนี่ย
0: จะได้ค่ะกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเลย
1: เราจะไปเนี่ยนะ
0: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อู๋ไม่ได้พี่อู๋เสียชีวิตไปแล้วอัฐพลนะคะอัฐพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะอู๋อัฐพล
1: นั่งร้องวงอะไร
0: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอช
1: โอเค
0: โอ้ตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอ้ป้าป้าโอ้มาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอ้เขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนคอนเสิร์ตแรกของเขาเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เดินไปค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดี
1: ไอ้รุ่นนี้คือรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
0: รุ่นนี้แหละค่ะ
1: รุ่นนี้หมดนะ
0: รุ่นนี้ค่ะ
1: พี่แจ้
0: และที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าตอนเขาอายุ30มาเขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาด่าเราตอนอายุ60เขานี่ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ
1: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
0: คุณเทใช่ไหมคะ
1: คุณเท
0: ค่ะ
1: พี่เทจงกดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงก์ก็อกโพส
0: เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
1: เขาไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
1: ์ก็เป็นคริสเตียนนะ
0: ค่ะ
1: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่ว่าก็เป็นคริสเตียนกลุ่มหนึ่งอ่ะครับ
0: ถึงแม้ที่ฉันจะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซีมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิ๊กก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอาหารพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้รู้สึกได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเดี๋ยวเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสารบอกผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะกันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหนตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสธ.เนี่ยจบหรือยังนะมหากาพย์ฝังรากกันนานๆเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนรอเยอะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะแล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบสอบหมอว่าไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทุจริตหรอกแต่ว่าเด้งก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลายสิบ

0: จำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วสอบอ๋อไอ้นั่นใช่ใช่สมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงจริงนะคะคุณทวีพรว่าคุณอูคุณต้นนายอินทอร์ถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะ แต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นอ่ะไม่ได้แล้วไม่คืนเงินนะคะ
1: ที่ว่ายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
1: ครับ
0: ค่ะไอ้เรื่องที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ยมีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่เดนบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขประจำตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
0: เป็นใคร
1: ผู้สอบคนนี้เป็นใครอะไรจนกระทั่งพบนะโลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขยังสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้อแต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คน
0: อะไรนะคะ
1: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
0: ที่บรรจุได้เหรอคะ
1: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต.อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน
0: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีนายหน้าประจำจังหวัด
0: สายภาคใต้
1: สายภาคใต้ไม่มีนายหน้าแต่จังหวัดแล้วก็แต่จังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องส่งขึ้นไปเป็นทอดๆกันไป
0: ได้มา 300,000 โควต้ารับมา 300,000 แล้วแต่ไปบวกเอา
1: ก็เห็นตามคลิปเขาว่าอย่างนั้นบวกได้มากก็ได้เข้ากระเป๋าตัวเองได้มาก
0: เดนก็ดูไอ้น้องที่อยู่ที่ไหนนะคะคลองข้าวเม่าเนี่ยประเด็นของเขาคือเขาได้ร้อยเต็มอะพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนน
1: สอบใช่ไหม

0: ใช
1: ่อืม
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟซหนีแล้วหรอคะบางสื่อเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
1: ก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู
0: ่โอ้ตาย
1: ถ้าได้เองก็ไม่ต้องไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยคุณอนุทินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
1: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูนะมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนามันต้องเข้าไปถึงตัวต้นขั้วให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุอันผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้บรรจุอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติก็อาจจะตั้งเป็นหลักไว้ได้ก่อนว่าน่าจะมีการซื้อเสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบครับ
0: โหพี่ไพศาลคะเผลอแป๊บเดียวเรียนเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200เรียนก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันที่23เอ๊ะวันที่24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95บาทแล้วถ้ายางแผ่นดิบเนี่ยประมาณ90บาทค่ะพี่ไพศาล
1: ผมว่าจีนน่าจะซื้อตลาดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวัวภาพแล้วต้องรีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นเ
0: พราะราคายางขึ้นจริงๆ
1: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับคุณดันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะในวันนี้เราจะคุย
1: ใช่ยัง
0: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นโอ้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะในศาลมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าม
1: ีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
0: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเขาซื้อที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
1: ้
0: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวด

0: หากเกิดอะไรเข้าไปทำเล็กๆ
1: ไม่แล้วผมว่าราคาก็จะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
0: เพราะมันพัฒนาแล้วไงฮะ
1: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
0: แต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อและนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเนิ่มอะไรมันน่าจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบแนบใกล้ๆการกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยค่ะขึ้นภาษาจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะพี่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
1: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
0: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6%โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง9.5 ล้านต่อไร่ฉะเชิงเทรา7.7 ล้านและระยอง7.5 ล้านค่ะนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะก็ที่พวกน้องๆแฟนรายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลและช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะ
1: คร
0: ับ เป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
1: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
0: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะคะจีนขายให้จีนเองแล้วพ
1: ั
0: ฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
1: ครับคุณติ๊กซีโร่วันนี้ศาล
0: 2ปีค่ะ
1: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
0: แต่ดันกินเหล้าม
1: าแต่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมุติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญานะเพิ่นว่ามันไม่เรียบร้อย
0: มันมีเคสหนึ่งพี่ไพศาลจำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงมหาจุฬานั่น
1: แ
0: หละที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะส่วนคนที่ขับรถชนนั่นนะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
1: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
0: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งชดใช
1: ้
0: ทุกอย่างอะค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
1: ครับนายจีรพัฒน์รายของคุณติ๊กเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิตสองคนสำหรับโทษ4ปีแต่คุณติ๊กเข้ารับสารภาพก็ลดเหลือ2ปีไม่รอลงอาญา

0: เรื่องเงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านบาทเขาอาจจะรวมของทั้งหมดคือมันมีของพ.ร.บ.ของ2คนคนละ 500,000 บาทก็เป็น1ล้านแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจัดงานศพของทั้ง2คนก็เขาช่วยค่าปลงศพมาแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในส่วนนี้ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดหมวกมีผู้บริจาค ก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
1: ลูก2คนนะคะลูกชาย
0: ไม่สบายใจครับแล้วแจงเรื่องเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตแล้วผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณอย่างไรท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าวางเพิ่มอีก 500,000 ก็จะได้3ล้านอย่างที่คุณพ่อเขาว่านี
1: ่คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาลที่ศาลได้แจ้ง
1: ค่ะ
0: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านนี่มันมาจากเรื่องของพ.ร.บ.นะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่ก็โอนมาแล้ว1ล้าน
1: ก็เหลืออีกล้านกว่า
0: เหลืออีกล้าน5แล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงจะเบิกมาวางศาลเพิ่มให้อีก 500,000 ในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นอุทธรณ์อยู
1: ่ก็คงจะจ่ายในที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่ไพศาลรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าร
0: อบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
1: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอะแค่50มิลเองค่ะพี่ไพศาล
0: ที่ตรวจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิน
1: 50ไม่ได้ว่าสูงแบบไปยิดนะเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องคุณ
1: ติ๊กชิโร่ค่ะอ๋ออย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเขา106ค่ะ106
0: ครับ
1: เออแต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
1: เดี๋ยว
0: ที่ผมเห็นคือว่าเออแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดริ้งตลอดอยู
1: ่ปริมาณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กิจเสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: ค่ะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงเวลานี้1ทุ่มครึ่งมาถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อยู่กับ2จอจาน2จอนะคะดีเจก้วยก้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับดีเจดงจามอนกิจสวภาคครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเรา2คนผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะมีสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณไปจากสัญญาณ95ของเรานี่นะคะทักทายกันเข้ามาที่เราได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็90กว่าท่านเลยนะที่เข้ามาดูแล้วคุณปุญญวัฒน์คุณณรงค์นะคะคุณธิรารัตน์นะคะคุณกฎชมนคุณจุ๊บแจงคุณสุรัตน์นะคะคุณอเนกคุณทัชชัยคุณสันทยาคุณวิรัตน์นะคะคุณแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโกงสอบมีการโกงกระบวนการโกงเปลี่ยนกระดาษคำตอบนะคะของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นอ่ะยิงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือไปยิงเพราะว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่มีชื่อเขาแล้วก็ไปทวงเงินคืนจากในหน้าในพื้นที่เนี่ยที่นี่เลยที่พัทลุงเนี่ยนะคะก็ ล่าสุดก็บอกมีการไปทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลไร่หนึ่งที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่เขาบอกไว้พี่เคสนี
1: ้350,000
2: โอ้โหครับผม
1: เนี่ยเขาบอกว่ามีการจ่ายไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามัดจงมัดจำคือเรียกไปเนี่ยมีการหักเงินที่จ่ายไปเนี่ยคนละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ก็มีการทวงคืนจากในหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า50กว่าคนบางคนของเงินคืนแต่หักเงินนั้นที่จ่ายไปแล้วรายละ 50,000 จากที่เคยจ่ายล่วงหน้าไป 350,000 เขาบอกจ่ายเงินให้ในหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ 650,000 คือจ่ายไปหลายๆคนนะเนาะแล้วก
2: ็
1: ถ้าเกิดมีรายชื่อติดก็จะมีกระจายครบบางทีเราก็แอบคิดว่ามันจริงไม่จริงแล้วมันกลายไปตกทรัพย์หรือเปล่าไปเขาเรียกตกป่าตกอะไรสักอย่างใช่ไหมตกเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกตกเบ็ดอะที่บอกว่าคือรับไว้เงี้ยแล้วคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไปเงี้ยหมายถึงว่าเปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงอันนี้เป็นลูกเกณฑ์เดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีการไปทวงเงินคืนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลอะไรหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะที่พัทลุงนี่แหละค่ะ
2: อำเภอว่ารับ 6,000 กว่าตำแหน่งนะแต่ว่าขบวนการได้จ่ายเงินกันไว้ตั้ง 8,000 กว่าคนนะมันก็ต้องมีคนไม่ได้อยู่อีกตั้ง 2,000 เนี่ยพี่
1: ใช่แล้วไปเบียดคนที่เขาควรจะได้อย่างเงี้ยสมมตินะก็เหมือนปัดคะแนนไปอ่ะทําไมสมมติว่า4,000 อาจจะได้ไปโหจ่ายไป 2,000 มีคนบอกว่าได้คนที่ไม่ได้นี่ใช่มั้ย
2: คร
1: ับ นี่แหละก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโดนยิงไงคนไปทวงเงินคืนเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าประธานสภาคนนี้ไม่อยู่ที่บ้านไปเจอแต่คุณแม่เขาแม่เขาอายุ76ปีแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นไหนหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงเนี่ยแม่เขาบอกว่าป่านนี้ลูกเขาจะมีเงินแล้วมีฐานะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยเรื่องยิงบ้านประธานสภาเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกด้วยว่าประธานสภาเนี่ยเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนะแล้วก็มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวก็ไม่คืนให้ก็เลยถูกลูกบ้านยิงไปอันนี้ไม่รู้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าต้องไปสอบสวนอีกทีนะดง
2: โอ้ว่าใช่ล็อตนี้ไหม
1: ใช่ขบวนการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างกันไปแล้วก็ส่งกันไปอย่างเงี้ยมีคนสอบไม่ได้ต้องเยอะแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วย
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: แล้วมันก็น่าสงสัยว่าทั่วประเทศทำไมรู้ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในราคานี้ใครเป็นนายหน้าแล้วไปจ่ายให้ใครแล้วทำไมใช้กระบวนการวิธีเดียว

0: ันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะ
1: ใช่ก็ที่มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีตามภูมิภาคด้วยอย่างเงี้ย
0: อืมใช่ผมก็ต้องให้มันโปร่งใสที่สุดอะเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับมาดูเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นรถคันหนึ่งนะครับในกระเป๋าเนี่ยเจอถุงยางอนามัยคือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายหรอกเนาะเจอถุงยางก็ดีพกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีรู้จักป้องกันแต่ปรากฏเป็นรถของพระครับพี
1: ่พระต้องใช้ไหมอ่ะ
0: หลวงพ่อพกไว้ทำไมครับหลวงพ่อพกถุงยางไว้ทำไมที่ลำปางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะเขาตั้งด่านนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีรถเก๋งนะครับสีฟ้านะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังด้วยมีแต่ทะเบียนหน้านะครับที่สติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถเนี่ยเขียนว่าสติ๊กเกอร์วัดโกป่าเจ้าหน้าที่ก็โบกป๊าบหลวงพ่อครับวัย63ปีนะวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองคายขับเป็นคนขับมาเองนะตำรวจบอกมันแปลกตั้งแต่ได้กลิ่นเหล้าแล้วขับมาคนเดียวทำไมกลิ่นเหล้าหึงเลยหลวงพ่อกรึบมาด้วยเหร
1: อ
0: นะครับสอบถามหลวงพ่อก็ให้การวกวนสับสนบอกแค่ว่ามาจากหนองคายมาจากหนองคายจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวบอกมาจากหนองคายก็ตอบไปได้ว่าจะไปไหนยังไงนะครับตำรวจก็เลยนิมนต์นะครับว่าลงมาก่อนครับหลวงพ่อลงมาก่อนนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขายังดีว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มมา
1: ค่ะ
0: ยอมรับว่าดื่มมานะครับก็เลยขอค้นในรถค้นสัมภาระเจอถุงยางอนามัยในรถนะโอ้โหขอค้นมือถือเขาบอกยิ่งตกใจใหญ่เจอข้อความคุยแบบคุยทะลึ่งอ่ะคุยลามกกับผู้หญิงไงพี่กับสีกา
1: พระเนี่ยนะ
0: ในข้อความแชทอ่ะพระน่ะก็เนี่ยมันก็หลักฐานมันก็ชัดเลยนะแชทก็คุยทะลึ่งตึงตังกระเป๋าก็มีถุงยางอยู่ด้วยไม่รู้นัดเจอหรือเปล่าโอ้โหนะฮะจับศึกสิครับอย่างนี้จะไม่รออะไรครับโดนศึกไปเรียบร้อยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะอันดับ8มาดูเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนที่คราวที่แล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะการที่อาคารพาณิชย์ต่างๆมันคล้ายๆปึกเป็นตึกร้างเนี่ยนะคะตึกร้างในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปมีคนไปเช่านะแล้วก็ลักลอบใช้ไฟขุดบิตคอยน์เจออีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นตำรวจนะคะขอนแก่นเนี่ยวันนี้ก็เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่55/17หมู่3บ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยคะพบว่าบริเวณสายไฟฟ้ามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้น2โดยมีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นห้องนอนก็ดัดแปลงห้องนอนไปติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นี่แหละตั้งไว้นะคะ12เครื่องแล้วในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องเลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งที่บริเวณที่ผนังนะคะเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณปริญญาศรีลาพัฒน์นะคะบอกว่าตอนแรกก็มีการตรวจสอบเพราะว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง3ที่เนี่ยมีฟิวไฟฟ้าแรงต่ำขาดแล้วก็ชำรุดบ่อยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบก็เพราะว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยน์ถือว่าเป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้านะคะแล้วปรากฏว่าจุดแรกเนี่ยที่บ้านโนนทันผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายมีสัญญา2ปีแต่มีการลักลอบขุดบิตคอยน์อันนี้ก็ถือว่ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะคะส่วนที่2เป็นคดีแพ่งก็ต้องชดใช้ความเสียหายกับการไฟฟ้านะคะเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้จ่ายเงินไงนะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตกใจมาก

0: เลยที่เห็นสภาพบ้านให้เช่าไปแล้วถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ขุดบิตคอยน์นะคะเพราะว่าตัวเองกับคนเช่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่เขาเช่าแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือนเดือน 7,000 บาทแล้วก็อ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์ทั่วประเทศยืนยันว่าไม่มีส่วนเจ้าของว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขามาเช่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเช่าไปแล้วไปทำขุดบิตคอยน์เวลาเขาจ่ายตรงนี่ก็น่าเหมือนกันเนาะพี่เหมือนกันให้เช่าคอนโดพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอะจะต้องไปดูบางอะไรแต่ว่าน้องเขาพี่ไปดูแล้วน้องโอเคอยู่พี่บอกว่าพี่ไม่ค่อยได้ไปดูแต่เพราะเป็นพี่เป็นคอนโดนี่เป็นบ้านอาคารเนาะ
1: เรามองเจอขยะล้นห้องเหรอนะ
0: ไม่ขยะหรอกพี่เคยไปครั้งแล้วก็ตกใจเหมือนกันแหละของสะสมเต็มห้องไปหมดเลยแต่เป็นของสะสมที่แบบของเล่นของเขาอะไรเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับที่พัทยาครับนะฮะเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับฝรั่งคลั่งที่ไปสาดน้ำกรดใส่คนดูแลหอพักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนดูแลเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์อะฮะชื่อว่าพี่วิลาวันนะครับอายุ43ปีเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาบอกว่าโดนฝรั่งคนเนี้ยเอาน้ำกรดมาสาดหน้าใส่เนื่องจากเขามาตามหาใครไม่รู้ทีนี้คนดูแลหอพี่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะมาห้องเลขที่301มาเลขที่402อย่างเงี้ยใครก็จะให้ขึ้นคีย์การ์ดคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยทำให้ต่างชาติคนนี้ไม่พอใจนะครับโอ้โหถึงขนาดเอาน้ำกรดเนี่ยนะครับนะมาสาดเลยเข้าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับตอน11โมงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทยังมีร่องรอยของน้ำกรดที่โดนสาดเลยนะฮะนะเขาบอกว่าผมเช็ดเท้าเนี่ยมีร่องรอยไหม้เลยนะพี่ไหม้เป็นรอยหลายจุดนะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้เนี่ยฮะให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำมีชายชาวต่างชาติใส่หมวกแก๊ปเหมือนลักษณะมาสองรอบมาตะโกนตามหาใครไม่รู้นะครับตัวเองก็เลยเปิดออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังเดินไล่เคาะทีละห้องเลยนะดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าปังปังมงปังปังปังมงปังนะครับปรากฏว่าทางคนดูแลหอพักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมไงพี่ไปรบกวนลูกบ้านเขาอะเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญคนนี้ออกไล่ชาวต่างชาติคนนี้ออกไปอย่ามาเที่ยวเคาะทุกห้องแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละก็เลยมีปากเสียงกันนะครับโอ้ฝรั่งคนนี้เลยเอาน้ำที่เตรียมมานะครับเป็นน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปโอ้ล่าสุดวันนี้จับกุมได้แล้วนะครับเป็นชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ40ปีอยู่ในการคล้ายคนสติแตกนะครับพูดจาโวยวายตามหาผู้หญิงไทยมีชื่อมาด้วยนะครับจะตามหาคนเนี้ยตามหาคนนี้คนนี้คนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำประวัตินะครับทั้งโอเวอร์สเตย์นะอยู่ในเมืองไทยแต่เกินวีซ่านะครับวีซ่าให้มาแค่กุมภาพันธ์นี่ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ยอมกลับเลยนะตัวบอกไม่รู้ว่าน้ำที่เตรียมไปนั้นเป็นน้ำกรดที่ต้องเป็นน้ำเปล่าจะได้อะพี่จะใช่เหรอตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่แต่พ่อเลี้ยงคนนี้นะคะก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ14ปีตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยอายุ42ปีนะคะหลอกลูกเลี้ยงให้เข้าไปในป่าแล้วก็ก็ทำการข่มขืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แล้วก็ชลบก็จับได้แล้วก็ส่งให้กับทางตำรวจนะก็อยู่ที่สภ.ชาติตรการนะคะปรากฏว่าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องขังแล้ววันนี
1: ้
0: เขาก็คือเขาใช้เชือกเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยผูกคอ

0: จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วยังไม่ทันได้ลงโทษอะไรเลยนะก็ปรากฏว่าฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อช่วงประมาณสายๆกลางดึกอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องส่งให้ทางเจ้าที่เขาพิสูจน์ชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะครับเพราะว่านี้ก็เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกพ่อเลี้ยงคนนี้ก็คือใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้นะคะลูกเลี้ยงอายุ14ปีไปข่มขืนในกระท่อมในอำเภอชาติตรการนะคะแล้วก็เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์บอกพี่ชายนะให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็หนีไปแล้วก็ชุดชลบชาวบ้านก็ช่วยกันจับมาได้เมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้ก็เจอเป็นศพแหละฆ่าตัวตายในห้องขัง
1: อือครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: ค่ะตอนแรกไม่รู้ผมจัดกับพี่กวยหรือพี่บอยนะที่ผมบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์3ล้อไฟฟ้าพี่ออกไปวิ่งแล้วก็โดนจับแถวห้าแยกลาดพร้าว
0: ค่ะ
1: เออใช่ไหมที่เราเตือนกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยให้ระวังนะลงอุโมงค์นี่ก็อันตรายขับในกรุงเทพนี่ก็อันตรายนะครับล่าสุดที่สุโขทัยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆคุณตาอายุ19ขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าแบบนี้แหละนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์บ้านปกตินี่แหละโอ้คุณตาเจ็บหนักเลยนะครับโอ้เนี่ยเอาออกมาขับขี่บนท้องถนนบางทีมันทำความเร็วได้ไม่มากเนาะบางทีมันขับได้30-40อย่างเนี้ยเออแล้วพอมันอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะสามล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพลิกตะแคงข้างลงไปเลยนะครับส่วนคุณลุงนะครับคนขับอายุ69ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับกู้ภัยนะฮะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวัสดิ์โลกตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วพี่ประกันจะมาดูแลไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ยเออนะครับ
0: ก็รถแบบนี้ไม่ได้มีทะเบียนนะ
1: ใช่ไหม
0: เออไม่ได้มีทะเบียน

0: ไม่มีทะเบียนก็ต้องไม่มีเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะมีพรบ.มีอะไรนะ
1: ม
0: ีพรบ.แต่รถนี่คือไม่ได้มีจดทะเบียนอะไรนี
1: ่ใช่ก็เตือนผู้เฒ่าผู้แก่เราเขาให้ขับแต่ในหมู่บ้านแหละบางทีเขาให้ซื้อลูกหลานซื้อไว้ขับในหมู่บ้านให้ขับไปใกล้ๆเนาะก็ออกถนนใหญ่แต่มันอันตรายจริงครับ
0: อุ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านพี่ก็ออกขับออกไปใกล้ๆแบบตลาดก็ถือว่าเป็นทางสาธารณะเนาะ

0: คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยทางวันนี้ทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาอดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าหลายๆคนคงกังวลเนี่ยว่ามีการปรับปรุงในเรื่องแล้วแหละอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงบนหลักฐานทางกฎหมายนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่นะโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันนะคะสิทธิของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการเข้าไปสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปครอบครองโดยกลุ่มนายทุนนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายโปร่งใสแล้วก็ข้อที่จริงในแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การรักษาพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็คุ้มครองให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรับรองได้นะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์กันเลยเป็นรายแปลงไปเลยนะคะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: วันนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปดูเขาบอกว่าคลองแม่ข่าตอนนี้นะฮะพบปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วคลองแม่ข่าตรงนั้นเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ก็เขาเอารูปแบบจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอ
2: ถ้าที่จะทำให้เหมือนคลองที่
0: โอตารุอะไรปะ
2: ใช่ใช่ใช่พี่เนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้เหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียที่รู้มันเสียเพราะฉะนั้นน้ำเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ลงคลองอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้นะครับตอนนี้โอ้โหน้ำนี่ดำปี๋วันนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่านะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีมาสักพักนึงก็แหละนะก็ร่วมกันฟื้นฟูจนคลองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี61สวยงามกลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคลองเนี่ย50เมตรปรากฏโอ้โหน้ำนี่ดำมีน้ำเสียนะครับจากใต้ดินนะในตลาดเชียงใหม่ในตลาดเมืองใหม่นะครับไหลมาจนไม่สามารถระบายน้ำได
0: ้
2: คือระบบระบายน้ำของคลองเนี่ยมันเสียนะฮะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีโครงการก่อสร้างแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกย่านตลาดบริบูรณ์นะครับก็จะเอาไปบำบัดก่อนนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้ระบบนั้นมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียต่างๆตอนนี้ไหลลงมาสู่คลองแม่ข่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เดี๋ยวจะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากำลังพลจิตอาสา90นายมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเก็บขยะนะครับแล้วก็จะร่วมกันตรวจสอบจุดที่ท่อน้ำเสียแล้วไหลลงมาที่บริเวณลำคลองแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2วันนี้นะคะทั้งนายอำเภอภูเก็ตแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ลงไปจัดระเบียบนะคะในพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงถมปรับเส้นทางลงหาดฟรีดอมใหม่นะคะโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเดินลงนะที่เราเห็นบันไดเนี่ยตอนนี้ค่ะเดินขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วมีการใช้รถ ATV เนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บป่วยหรือว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ส่วนการบริหารจัดการเส้นทางลงหาดเนี่ยก็จะมีการจัดการอย่างโปร่งใสชัดเจนและไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากว่าหาดฟรีดอมเนี่ยเป็นหาดสาธารณะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเจ จัดระเบียบแค่เส้นทางลงหาดเท่านั้นนะคะแต่จะไปจัดระเบียบทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั้งหมด

0: นะในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นหาดฟรีดอมโหเห็นตำรวจกับทางฝ่ายปกครองลงไปเลยนะคะนี่อันตรงบันไดเนี่ยต่อไปก็ต้องไม่ต้องมีใครไปจ่ายค่าลงหาดแล้วนะ
1: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ตามไปดูคดีที่ต้องตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูเรือจังหวัดเลยครับพี
0: ่ค่ะ
1: คือมันมีเหตุตอนเช้ามืดที่บอกว่ามีไฟไหม้อ่ะแล้วก็ไฟคอกตายเจ้าของบ้านตาย2ศพแต่ทีเนี้ยนะฮะเจ้าของบ้านจะเป็นสามีภรรยากันเนาะตายถูกไฟคอก2ศพทีนี้ช่วงสายๆเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าเป็นเหตุไฟไหม้เขาเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะที่ทำให้ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจบชีวิตแบบนี
0: ้
1: นะครับก็วันนี้ญาติที่ออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยน้องสะใภ้เนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยแล้วจู่ๆก็มีเสียงน้องเขยแทรกขึ้นมาบอกไม่ต้องคุยแล้วเหมือนสายมันก็ถูกตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเอ้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเหมือนกับคนกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังมีอารมณ์กำลังคนกำลังทะเลาะกันอยู
0: ่
1: แล้วพอตกเช้ามืดไฟมาไหม้บ้านเสียชีวิต มันก็ดูทำให้มันมีเรื่องคาใจอยู
0: ่
1: นะครับก็เดี๋ยวเอาข้อมูลไปให้ตำรวจหรือให้ตำรวจไปลองเนาะแกะรอยดูนะครับว่าเพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
0: ๆ
1: นะครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมาเกือบ90คนเป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็น100คนด้วยนะคะ
1: โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปครับพี่เดี๋ยวพี่กลัวติดหวัด
0: เออค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา

0: 18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา19นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา17นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ลโหลสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสธีรพงษ์จาวันนี้ขออนุญาตนะจ๊ะทุกคนโอ้โหไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคต้องขอโทษขออภัยทุก

ท่านด้วย FC ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่บีคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับผมทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยเสียดายจังเลยไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆนะครับอยากได้เพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยจะได้จังเลยไม่ได้อยู่ใกล้ทุกคนไม่เห็นหน้าอย่าเพิ่งงอนดีเจนะโอ้เสียใจจังเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวตามใจดีเจกันหน่อยในช่วงนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละนะครับผมเอาละฮะผมยังไงก็ใครนะฮะที่อยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะครับสามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์ได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มหน้ามนคือเหงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายกับพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะใครที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละในช่วงนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะขออนุญาตสวัสดีทักทายสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: หนุ่มหน้ามนครับ
1: สวัสดีพี่กุ้งนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากหนองคายใช่ไหมเอ่ย
2: หนองคายร้อนจังเลยครับฝนเป็นตกเลย
1: โอ้โหฝนตกป่ะครับพี่กุ้งครับ
2: บนโต๊ะครับผมมันแรงแล้วครับเนี่ย
1: อ๋อมันแรง
2: แต่ว่าแล้วครับผม
1: แดดห้อนคักเนาะครับได
2: ้ครับแดดห้อนคักอยู่ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้พี่กุ้งโทรเข้ามาขอเพลงเนาะครับวันนี้ครับหนาวมาก
2: โอ้อยากฟังเพลงดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของไอ้ก้องหวยไร
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อพิเศษให้น้องนิวนครพนมแล้วก็น้องหลังใหม่แล้วก็หนุ่มบัดเดินนะคะหนุ่มน้ำมนต์นั่นแหละครับผม
1: โอ้ขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่กุ้งยังไงอย่านุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่กุ้งหนองคายนะครับคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยไอเป็นขอเพลงเขามาดอกกระเจียวบานนะครับของไอ้ก้องหวยไรนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ให้พี่นิวด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:37 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยเนาะนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันจนถึง 4:00 นกันเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์468-9400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ทางไลฟ์สดก็ได้นะฮะพี่ๆทุกคนนะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยผลงานเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังนะจ๊ะส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะในช่วงนี้อยากให้เป็นในช่วงของเพลงแบบจังหวะมีเดียมช้าๆกลางๆนะฮะจะได้ฟังแบบสบายๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ดีเจดันทิ้งคุณผู้ชมไปซะแล้วโอ้ยากเลยเฮ้ยชอบใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น

0: 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กับผม 20:42 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันกันก่อนนะครับก็อยู่กันยาวเลยแหละจนถึง 4 ทุ่มนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังสิ่งดีๆไปด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีดีกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดกันอยู่นะฮะ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานั่นเองครับวันที่24มิถุนายนนะฮะ2569ครับเวลา 2 ทุ่มจนถึง21ขออภัยฮะเวลา20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาฮะคุณผู้ฟังครับคืนนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนกลัวแฮงหรือว่ากลัวเมาง่ายฮะเรามีตัวช่วยดีๆครับมาแนะนำครับเครื่องดื่มแฮงเอาท์หรือหลังแฮงเอาท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนี่ต้องบอกว่าพญานาคขวดสีเงินครับพลังกระชายดำต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดครับและบำรุงระบบประสาทด้วยนะครับแล้วก็พญานาคพร้อมฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่าฮะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆกันเลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮะทั้ง2ขวดนี้ดื่มแล้วซ่าสดชื่นต้องบอกว่าสารสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนจากธรรมชาติฮะกัวรานานั่นเองฮะทำให้ใจไม่สั่นฮะโอ้โหใครที่ชอบแบบกินแล้วปกติใครที่ชอบเครื่องดื่มบางทีเครื่องดื่มอาจจะกินไปแล้วแบบตัวอื่นกินแล้วอาจจะใจสั่นแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ใจสั่นแน่นอนครับแล้วก็ไม่บีบหัวใจด้วยได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายโอ้โหฝึกขึ้นมากนะครับปุ่นปังพลังนี่แบบล้นเลยนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมนะฮะ1ขวดเพียง15บาทรับทันทีสตาร์2ดวง1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทนะฮะทุกท่านฮะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่7-11ครับทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะครับหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มขออภัยฮะลองแล้วจะเฮิร์บนั่นเองฮะยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องดื่มโอ้โหของพญานาคนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมครับมีทั้ง2สูตรให้เลือกเลยเนาะแม้ขวดจะเป็นเขาเรียกว่าขวดสีเงินก็จะช่วยในเรื่องพลังกระชายดำนั่นเองนะฮะส่วนพญานาคพร้อมขวดสีทองก็ทำให้ฟิตปังแรงนี่เหลือเลยนะฮะเวลาทำงานนี่จะได้ลุยงานได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ยังอยู่นะที่ยังรับชมกันแล้วก็ที่ยังกดแชร์หรือว่าพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะฮะไหนๆก็แบบเลิกงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลงเพราะๆจาก FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานะครับเอาละในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะผมขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตโอ้โหหวานๆเลยดีกว่าเรียกว่าแบบเพื่อชีวิตแบบฟังแล้วรู้สึกหวานๆอะไรประมาณนี้นะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะในส่วนของชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสายหน้าไมค์ของเราโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366แกหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะฮะท้ายชั่วโมงต้นชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟงานเพลงนี้พ่อๆให้กับคุณผู้ฟังกันทุกคนครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ 200,000 ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรัก

0: ษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IFขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอมีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำมันของเราเลยฮะพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับน้องสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องบอส
2: สวัสดีพี่มุ้ยครับผมคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพี่มุ้ยใช่ไหมเอ่ย
3: ยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
2: อะไรนะยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
3: นั่นแหละไม่วันก็ไม่นานนะยังไม่เปลี่ยนพศใหม่เลย
2: โอ้ไม่เป็นไรโอ้อายุผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเปล่าพี่มุ้ยครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ย
3: แล้วจ้าว่าเช้าเข้าเย็นนี้
2: เรียบร้อยใช่ไหมฮะพี่มุ้ยลงมาจากที่ไหนครับเนี่ยศรีนครินทร์ปะครับ
3: ใช่จ้ะ
2: พี่มุ้ยอยู่ศรีนครินทร์พี่มุ้ยอยู่ซอยไหนครับศรีนครินทร์อ
3: ยู่ข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
2: อ๋อข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
3: ใช่
2: อยู่แถวนั้นพอดีแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่มีฝนนะพี่เนาะในเมืองเนาะ
3: ไม่มีร้อน
2: ร้อนร้อนกี่วันแล้วเนี่ยพี่
3: น่าจะ 3-4 วันแล้วแบบมันร้อนแต่อากาศใจนี่ไม่ร้อนหรอกอ๋อ
2: น่าจะประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้พี่มุ้ยรับฟังทาง FM หรือว่าทางไลฟ์สดครับตอนนี้ครับ
3: FM วิทยุจ้ะ
2: พอดีเลยนะครับพี่มุ้ยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
2: ความคิดถึงกำลังเดินทางอันนี้คิดถึงดีเจใช่ไหม
3: คิดถึงท
2: ุ
3: กคนน
2: ั่
3: นแหละที
2: ่95อ๋อโอเคได้เลยครับพี่มุ้ยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ต้องให้พี่โพสิตอยู่ที่ทวีวัฒนาจ้ะ
2: อ๋อพี่โพสิตใช่ไหมฮะได้เลยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่มุ้ย
3: จ้าขอบคุณ
2: พี่มุ้ยฮะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่มุ้ยผมรบกวนพี่มุ้ยแป๊บหนึ่งผมรบกวนพี่มุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้
2: โอเคนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
3: ไอยาราอาฮ่า
2: เย้ขอบคุณมากมากครับพี่มุ้ยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเป็นงานเพลงที่ขอเข้ามาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: มาสวัสดีจ
2: ้ะเอาละครับสายน้ำใหม่เบานะจากพี่มุ้ยนะฮะโทรเข้ามาจากศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆเองฮะในเมืองไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะก็โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่มุ้ยนานเหมือนกันนะเห็นขอเพลงนี้เข้ามาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางเมื่อกี้แอบแซวไปนิดนึง ดีเจก็เขินนะเมื่อกี้แซวไปนะฮะพิเศษให้เพลงนี้ให้พี่โพสิตนั่นเองนะครับก็พี่เขาน่าจะรับชมรับฟังอยู่หน้าเพลงนี้น่าจะส่งถึงพี่โพสิตเขานะฮะแล้วก็ให้กับ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางจ้า

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูทันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอกชิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะเดี๋ยวฟังเพลงเพาะๆกันนะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับผมในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ไนด้าสูตรเสริมเพิ่ม 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็21 นาฬิกา 47 นาทีนะฮะเดินทางเข้ามาสู่ใน

ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2สุดท้ายนั่นเองนะฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วหนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้ววันนี้คือแบบแอคซิเดนต์จริงๆฮะต้องกราบขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆ DJ ทุกคนเลยแล้วก็ทุกช่วงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาหรือว่าจะเป็นน้องลูกโหนดก็ได้ ช่วงนี้มีAKA เพิ่มเยอะมากเลยนะคะนะก็มีชื่อที่พี่ตั้งให้ เนี่ยมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็โหมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้นี่เพลงโหดมากเฮ้ยระหว่างมาหลายวันแล้วจริงๆเห็นวันวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเฮ้ยหมายถึงดีเจหรือเปล่าไม่รู้เริ่มต้นมากับเพียงแค่เงานะคะงานจากพี่เอิญสุรติการนะคะนี่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์เนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาปล่อยซิงเกิลก็เป็นเพลงนี้เลยนะคะเพียงแค่เงาเนี่ยชอบ MV เขามากเลยชอบเข้าไปดูนะภาพสวยมากเลยแล้วก็ต่อด้วยฆาตกรดีเด่นนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะเริ่มมาละเริ่มโหดละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับสวมเขาแพรวจิรวรรณหรือว่าแพรว AF นั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพด้วยนะคะจัดให้เลยทักทายผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะจ๊ะติดค้างเพลงอะไรไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ทักท้วงกันได้นะคะก็แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจสักหน่อยวันนี้นะคะไปจะเจออะไรมาบ้างหรือว่ามีเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่อยากจะแนะนำโอ้ยนะคะขอสักเพลงสินะคืนนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะถ้าอยากจะคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่เป็นไรฝากเพลงไว้ก็ได้นะคะเวอร์ชันไหนบอกหนูนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางเพลงเนี่ยเขาก็มีศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะฟังต้นฉบับอะไรก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะทักทายทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลย77จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยตอนนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็มีทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะฝากเอาไว้อีก1ช่องทางด้วยกันละกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะก็ทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นี่ CONNECT นะคะก็รวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการกีฬารายการข่าวต่างๆได้หมดมีไว้ที่นี่รวมทั้งหมดรวมถึงอัปเดตข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะรวมอยู่ที่นี่แล้วMCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าฟังเสียงดีเจแล้วอยากเห็นหน้าด้วยเสียงแบบนี้ก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ย บอกเลยว่าดีเจคลื่นนี้หน้าตาดีทุกคนคุณพระทำยังไงถึงจะต้องรวมตัวคนหน้าตาดีมันทำไมถึงทำได้อะ นะคะเข้ามารับชมได้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะทุกชั่วโมงดีเจก็จะมีการไลฟ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในนี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากๆเลยเนาะพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366ค่ะและมีหนึ่งช่องทางด้วยนะขออนุญาตอ่านก่อนเลยกันละกันนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400 วันนี้ข้อความแรกนะคะคุณแม่อรุณนะคะนี่มาวิน number 1 no 1เลยล่ะนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่สาวรบกวนพี่ตันคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แน่ๆใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ดีเจจำเบอร์ได้นะเอาจริงๆถ้าดีเจโทรกลับไปเนี่ยอาจจะคุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ได้โทรเข้าไปจะมีโทรแค่ช่วงหน้าไมค์นะคะนะใครที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงรับสายหน้าไมค์1สายใครที่ฝากเอาไว้รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยจะได้คุยกันไหมนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาละนะก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์นะคะจัด1งานเพลงจากไอ้แมนเอ้ยบ่ใช่แมนมณีวันบ่ใช่แมนคนมนแขนบ่แม่นนะเจ้าเป็นไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์คนในใจแมนไอ้บ่ฮู้เจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีนะคะว้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าคุยได้ไหมจ้า
2: จ้าจ้า
1: เสียงลมแรงมากเลยพี่เอิงทำอะไรอยู่
2: นั่งตากพัดลมร้อนมากเมื่อกี้ฝนตก
1: ก็ว่าอยู่แบบเสียงลมแรงมากอะไรแค่เอ๊ะขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยแบบว่าเป็นห่วง
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่บ้านนะอยู่บ้าน
1: ได้นะคุยได้นะจ๊ะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคพี่เพียงจะขยับตัวมานิดหนึ่งได้ไหมหนูแบบแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย
2: เดินห่างพัดลมแล้วเนี่ยออกห่างไปแล้วเนี่ย
1: แล้วตอนนี้คือฝนตกหรอหรือยังไง
2: หยุดไปแล้วฮะ
1: หล่อแต่มัน
2: บอกก็แป๊บเดียวแล้วก็ไป
1: โอเคโอเคพอได้ยินแล้วแหละแต่มันแบบว่าอย่างไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินได้ยินแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น
2: โอ้โหอุตส่าห์ลองอุปกรณ์ใหม่ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยทิ้งแล้วเนี่ย
1: คือเสียงอะชัดมากพี่เอิงแต่ว่าเสียงนอยส์รอบข้างอะแบบว่าเสียงรอบๆอะมันอย่างนี้มากมากเลยเนี่ยดังเรื่อยเลย
2: ดังอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ดังมากเลยอันนี้เราคุยแบบ small talk เป็น bluetooth หรือว่า
2: เป็นตัวเขาเรียกเด็กแอมบลูทูธแล้วก็ต่อกับหูฟังไปอีกทีนึง
1: ถ้าลองคุยปกติได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเสียงโอ้โหแซ่ซองมาก
2: แซ่ซองเลยเหรอ
1: ใช่
2: แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนอีกตัวนึงดีกว่า
1: ตอนนี้ดีขึ้น
2: ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้
1: ดีขึ้นค่ะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกัน
2: โอเคไม่ต้อง
1: โอเค
2: โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละ
1: โอเคพี่เอิงโทรมาจากลพบุรีถูกต้องนะ
2: จ้ายังอยู่ที่เดิมจ้าไม่ไปไหน
1: โอเคตอนแรกว่าจะถามว่าฝนตกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอิงบอกแล้วว่าตกมานิดนึงแต่มันก็ร้อนอยู่
2: แป๊บนึงแล้วก็ไป
1: เขาแวะมาแค่นั้นไงน้องฝนเขามีภารกิจเยอะช่วงนี้ต้องแวะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่เอิง
2: เนี่ยถ้าไม่เกิดงานโชว์คอนเสิร์ตเลยนะไปทั่วเลย
1: เอ้าเขาว่างานยุ่งเขาฮอตไงช่วงนี้ใครๆก็อยากได้ฝนนะมันร้อนเหลือเกิน
2: โอ้โหนั่งดูเรดาร์ตอนนั่งดูเรดาร์สักพักนึงเฮ้ยทำไมกลุ่มฝนอยู่แถวสิงห์บุรีวะทำไมลพบุรีไม่เห็นดีเลย
1: ถามถึงปุ๊บเป็นไงล่ะมาแป๊บนึง
2: มาแป๊บนึงแล้วก็ไปไปพื้นถนนเปียก
1: นะคะโอเคค่ะพี่เอิร์นค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงจ้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังนี่เลยคิดถึงอาสันติเหมือนเดิมแหละทหารบกพ่ายรัก
1: ทหารบกพ่ายรัก
2: กินเลยนะไม่อยากกินเลยไม่ได้บอกให
1: ้เดี๋ยวนะคือตอนนี้ตนะหาไว้หนึ่งเวอร์ชันเป็นของ RL ยอดรักได้ไหมคะ
2: ทำไมสติไม่มีเลยจ้ะ
1: ตอนนี้มีแค่สองเวอร์ชันก็คือยอดรักสลักใจกับสัญญาพรนาราย
2: โอ้โหงั้นขอลุงแอลเลยแล้วกัน ลุงแอลก็ร้องดีเพราะว่าเคยเอาไปร้องประกวดด้วยเวอร์ชันนี้แหละ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะ
2: มีเกล็ดเล็กๆ เกล็ดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ก่อนวางสาย
2: แล้วรู้ไหมว่าสปอคืออะไรในเพลงมันมี
1: ไม่ทราบค่ะบอกเลยเล่าเลย
2: นิดเดียวนิดเดียวก
1: ็
2: คือวสปก็คือเป็นอะไรคนวสปคืออะไรจะเคยท่าให้ฟังนะ
1: จ้ะ
2: แต่วสปจริงๆคือเป็นชื่อย่อของสถานีวิทยุในศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
2: ก
1: ็
2: คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกอากาศในระบบ AM ความถี่612แล้วก็711กิโลเฮิรตซ์ตู้นี้ก็ยังออกอากาศอยู่จนถึงทุกวันนี
1: ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนี่ได้ความรู้ด้วย
2: ใช่ฮะ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะพี่นะ
2: ครับ
1: จ้าพี่ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะได้ความรู้จากเพลงด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความสุขความบันเทิงความสนุกสนานจากเพลงเนี่ยเราก็นะมีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยเนี่ยขอบคุณพี่เอิงอีกครั้งด้วยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับทหารบกพ่ายรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เอิงจากลพบุรีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะขอหน้าใหม่เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตลอดทางชั่วโมงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์และก็เป็นแฟนซีรีส์วายนี่เป็นไงต้องแบบว่ากรีดกรีดสาวๆกรีดนะคะเอาละนะคะงานสุดยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยา มเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะคะเรามาดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะรางวัลแรกนะคะสาขารางวัลแรกY Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะ entertain awards มี s ด้วยนะ yentertainawards.mcot.net นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเนี่ยเชื่อเลยว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นแฟนซีรีส์วายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งBoys Loveนะคะหรือว่าจะเป็น Girls Love นะคะยังไงก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะคะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะให้ได้เข้าชิงรางวัลกันได้นะคะกับ Y Entertain Award 2026ค่ะมานะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสมาชิกของเราวันนี้ป้าโทนะคะเชื่อไหมว่าวันนี้อสมทฝนไม่ตกแต่ไปตกในหลายๆที่อย่างเมื่อสักครู่นี้สายหน้าใหม่นะพี่เอิงก็บอกว่าลพบุรีก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่ลูกตาลสมุทรปราการฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาทักทายนะคะสวัสดีคุณปลั๊กกี้นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะวันนี้น้องหนูดีมาคนแรกอีกแล้วนะคะจ้องเลยจ้องเลย น้องไบค์นะขอบคุณมากๆน้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะ delivery ไม่มีไปส่งเลยนั่นน่ะสินะคะก็อาจจะต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพิษพี่ทัศนีพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่ธนารักษ์นะคะคุณแม่ธนชพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่นักรบนะคะพี่สรพงศ์บอกคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ทักนะคะน้องกิตติกรบอกว่าของเพลงของดีเจหน่อยจ้าอย่างปลั๊มปลาเหลือก็เป็นแค่เพื่อนนี่หนาร้องให้เลยสวัสดีคุณแจ็คนะคะพี่เดินเพนพี่สมบูรณ์นะคะน้องสินชัยพี่วันเพนนะคะบอกน้องลูกตาลคนน่ารักเฮ้ย hey! แล้วหนูก็เถียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะณจุดเนี้ยเวลาคุณผู้ฟังแบบชมมาอะไรเงี้ยคุณออยบอกว่าชลบุรีไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีฝนเลยเนาะไม่ได้ไปถึงตรงนู้นสระบุรีร้อนมากแล้วก็สวัสดีพี่นารีนะคะลุงต๋อยพี่ยุทธพงศ์นะคะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุชิราพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่เดียวจารานพี่อัญชลีนะฟังอยู่จ้าคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะละนะวันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนฝนไม่ตกก็คงจะร้อนมากเนาะนะคะนะแต่ว่าใครที่ฝนตกก็นอนหลับสบายหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไร ร้อนกายไม่ร้อนใจฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะมากๆเลยทยอยจัดให้นะคะพี่พลจากจันทบุรีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากอดคนนอกใจจัดให้เลยค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะด้านหน้าเวทีกับกิจกรรมของเรานะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะวันนี้กับเน็กนฤพลค่ะเจ็บซ้ำ

เห็นว่าหากซ้ำฟ้าก็สิให้ไอเจ็บซ้ำฟ้าบุญติสวัสดีครับเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจบอกคิด

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้
1: มหานครไล
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับน้ำตาสาววารินจินตลาภูลาภนะคะที่คุณป้าจำปีนะคะจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไม
1: ค์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะจัดให้เลยนะคะจากพี่หนุ่มบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังรอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจันทบุรีวันนี้มีวันนี้หลากหลายจังหวัดมากเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันดีกว่านะคะแต่ว่ารับสายก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยคะเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังเอ่ย
5: ไม่เคยค่ะ
4: ยังไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครั้งแรกแล้วก็เล่นเกมด้วย
4: ฮะเล่นเล่นเกมอยู
5: ่เคยเล่นเกมอะที่ใครจัดอะที่เป็นที่แบบตัวสอนขึ้นหน้าอะไรเงี้ย
4: อ๋อหมายถึงว่าเคยร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราก่อนหน้านี
5: ้ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะ
4: ได้รางวัลด้วยไหมคะ
5: ไม่เคยได้เลยค่ะ
4: ไม่เป็นไร
5: คือนี่แล้วก็ปังหงคุณชื่ออะไรเพชรปุ่งพวง
4: อ๋อของพี่เพชรเหรอคะ
5: ฟังทุกคนเลยค่ะฟังทุกคนเลย
4: อ๋อฟังทุกคนเลยขอบพระคุณมากๆเลยติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ก้อยขา
5: สองปีกว่าเองค่ะ
4: สองปี
5: มาเจอขึ้นนี้ถูกใจ
4: โอ้โหขอบคุณมากค่ะขอติดตามด้วยแล้วฟังทางวิทยุ
5: น่ารักมากเลยค่ะดีเจทุกตา
4: ขอบคุณค่ะฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ค่ะพี่ก้อย
5: อ๋อแบบว่ามีโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่มีเส้นมีไลน์เลยโทรเติมตังมือถือค่ะ
4: อ๋อแต่หมายถึงว่าฟังรายการเปิดทางวิทยุใช่ไหมคะ
5: จ้าจ้าเปิดทางวิทยุ FM 95.2 ค่ะ
4: สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนะวันนี้จันทบุรีเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
5: ร้อนค่ะ
4: ยังไม่ทันถามยังไม่จบเลยบอกร้อนแล้ว วันนี้นี่คือหลายๆที่ที่ฝนไม่ตกก็แบบร้อนทุกคนบอกร้อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอสมทของเราตกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ทันพิชาส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าลาดพร้าว71ตกหนักมากๆเลยค่ะตอนนี
5: ้แต่ตอนนี้ที่ทางนี้ร้อนปียังร้อนอยู่เนี่ยเปิดพัดลม
4: เปิดพัดลม
5: ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะ
4: จริงนะแต่โหหลายคนบอกอากาศร้อนมากอยู่จันทบุรีอยู่แถวไหนคะพี่ก้อยขา
5: อยู่แถวหลังวัดโรมันคาทอลิกค่ะ
4: อำเภออะไรคะ
5: อำเภอเมืองค่ะ
4: อ๋ออำเภอเมืองเลยโอเคนะคะแก้ร้อนกันสักหนึ่งงานเพลงค่ะพี่ก้อยค่ะเพลงอะไรดีเนาะวันนี้
5: เอาเพลงชอบมากเลยที่ถูกมาขอหลายทีแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
4: จ้ะ
5: เอาเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองจ้า
4: อย่าปล่อยมือของไม้เมืองได้เลยวันนี้จัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะ
5: อยากแกไออะไรอ่ะอยากแกไอไอคุณคุณนะไอของสีแดง
4: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างพันท้ายนนท์สิง
4: ห์สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นมากมากด้วยค่ะ
4: และไอยราอาห่า
5: และใช่นี่แหละและไอยราอาห่ากงสีแดง
4: รสชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่าเอาจัดเต็ม
5: ไอยราอาห่า
4: แสดงว่าต้องเคยทานยาแก้ไอ
5: ทานค่ะซื้อมาทานทุกวันนี้ทานอยู
4: ่
5: มันเจ็บคอแก้ไอกินดีนะพี่ไอกินดีนะน้อง
4: จ้ะกินดีกินดีโอเคค่ะมาเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่ก้อยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ฟังผ่านทางวิทยุเลย
5: ใช่ค่ะ
4: นะได้เลยค่ะบางทีโอ้บางช่วงเวลาพี่ก้อยขานะสายหลังไมเยอะมากๆหนูก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังใช่อยากเปิดให้หมดเลยน้องเลยน้องกวางหลังไมบอกพี่ตาลต้องจัดแล้ว6ชั่วโมง อยากเปิดให้เยอะๆจ้ะ
5: จัดดีทุกคนเลยแต่บางทีโทรไปมีจะมีคนรับ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะต้องอาจจะ
5: เป็น
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากๆเลยที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคค่ะ
5: แต่ต้นชาโอตโมโทอะไรนี่ด้วยแหละ
4: สุดยอดเลยพี่ก้อยรักษาสุขภาพด้วยนะ
5: หนุ่มหน้ามนได้ไหมคะมีหนุ่มหน้ามนได้ไหม
4: สองทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะหนุ่มหน้ามน
5: ใช่ใช่ก็ฟังทุกคนมีก็จะโกหกได้ไงก็ฟังทุกคืน
4: ค่ะโอเคพี่ก้อยขอบคุณนะคะ
5: เดี๋ยวจะรอฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: น้องลูกตาลขอบคุณนะจ๊ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์อ่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้อย่าปล่อยมือไม้เมืองค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะที่จบไปกับรอพ่อรักค่ะวิรดาวงเทวันนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนไผ่พงศธรนะคะจากโอ้พี่จิ๋มชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีริมฝั่งหนองหารนะคะมนแคนแก่นคูนจากปะส้มภูเก็ตวันนี้มีสายแนะนำงานเพลงของพี่มนแคนมาละให้เพลงเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมาหนึ่งเนาะนะคะเป็นเพลงนี้นะคะริมฝั่งหนองหารแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับอย่าปล่อยมือไม้เมืองนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เพลงหลังมาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังนะคะตันพยายามที่จะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเรานะที่อยู่กันตรงนี้จนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่รัตดาวันด้วยนะคะคุณบอนสตาร์จากฟินแลนด์นะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ชานนจากฮาวายนะคะที่อเมริกานะคะที่ USA ด้วยนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่ปัดด้วยสวัสดีค่ะน้องสินชัยนะคะส่งดาวมาโอ้โหเกทับเลย25ดวงส่งกันเยอะมากรับเป็น QR code เลยดีไหมพร้อมเพย์ไหมยังไงดีขอล้อเล่นอ่ะทักทายเพิ่มเติมคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะพี่นิคมนะคะพี่สำราญบอกเพลงเพราะมากแต่สัญญาณสะดุดในเมืองเลยเหรอคะนะคะถ้าเกิดว่าวิทยุมีสะดุดขัดข้องยังไงนะคะลองวาร์ปมาทางออนไลน์เนาะเผื่อจะฟังได้โอเคกว่านะคะพี่วิวัฒน์บอกตอนนี้อ่อนนุชตกหนักมากๆนะคะอ่อนนุชกรุงเทพแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ลาดพร้าว71ตกหนักมากเหมือนกันนะคะคุณแม่ทันพิชารายงานเข้ามานะคะเนาะแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะทักทายนะจ๊ะโอ้โหวันนี้พี่ประเดิมเปดาวมาเยอะมากๆเลยนะพี่สุวรรณบอกเพลงพร้อมมากเลยนะคะทักทายกันจ้าพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วพี่ต่อจะตุพลพี่ชีวิตจริงมันโหดร้ายนะทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยทักทายทุกคนเลยนะคะเพิ่มเติมมาทาง SMS นะคะจากพี่วิภาแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดเป็นดิดเข้ามานะคะนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางปทุมธานีด้วยใช่ไหมคะบอกว่าฟ้าร้องดังมากๆเริ่มละเขาเริ่มแบบเป็นอินเทอร์ลูดมาเป็นแบบเป็นจิงเกิลมาก่อนเดี๋ยวเพลงเต็มจะมาเดี๋ยวมาทั้งอัลบั้มอ่ะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจ๊ะในช่วงนี้พี่พิพัฒน์จากจังหวัดเลยเมื่อสักครู่นี้มีทาง Facebook ว่าจากจังหวัดเลยมีสัญญาณสะดุดเป็นบางช่วงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะแต่ว่าฝากเพลงเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะงานจากพี่บ่าววีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เมื่อสักวัน2วันก่อนเนี่ยตาได้พูดถึงด้วยนะคะว่าพี่หนูเล็กกากาเนี่ยเขามีเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราติดต่อกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับขอกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาอีกแล้วและนี่แหละวันนี้จอคิวฮิตของเราคือเพลงที่ว่านี้

หากับเพลงอย่าใจกระจอกหนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมเข้าชาร์ตเราแน่ๆ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะจัดให้สองงานเพลงในช่วงนี้นี่ฮักพอเป็นพิธีนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงษ์ดีเจอะไรนะดีเจหน้ามนใช่ไหมเออหนุ่มหน้ามนนี่นะแหมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยอยู่ในฮิตที่7นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่8ด้วยเนาะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้ฮักพอเป็นพิธีและตี3กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ไอหนุ่มรถไถสายันสัญญานะคะจัดให้เลยกับพี่สมพงษ์จากบางกะปินะคะแนะนำเพลงนี้ฝากเข้ามานะคะมี SMS นะคะเข้ามาบอกว่าเด็กตรังนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงฟ้าไปด้วยมาส่งพี่ลบบานค่ะสำเนียงอาจจะไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกมาส่งพี่ลูกตาลกลับบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ลากันด้วยฝันลำเอียงงานจากพี่แจ้ดานุพลแก้วกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: โมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดแต่เสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
13: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
17: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
18: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
19: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
20: ครับผมครับก็เข้าสู่นาที

0: แอร์ไลฟ์บอลโลกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่บอล นะครับแล้วก็ผมปาล์มนัททูตสีด่านนะครับ
1: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัด
0: ครับ
1: กี่จังหวัดนะ
0: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี
1: ้
0: กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อยตีสองครับพี่คู่แรกเนี่ย
1: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองที่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มมาสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีคู่ตีห้าอีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
0: ครับ
1: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะครับ
0: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: คุณปาโมเนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
0: นี่บราซิล
1: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แกร่งนะ
0: โอ้แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
1: ไม่แต่อันเช่ลอตตี้ผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วทุกตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
0: เป็นอันเช่เลย
1: อันมันไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
0: ห่างเลยพี
1: ่ห่างมาก
0: โอ้โห
1: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
0: ครับ
1: เพราะอันเช่นี่มันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับคุณซื้อที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณซื้อที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
0: โปเชติโน่พี
1: ่โปเชติโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อป5แน่นะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
0: ทูเคิลใช
1: ่พวกเนี้ยจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคร
0: ับ ก็ตอนนี้ก็เป็นกุนซือระดับเขาเรียกว่าเกรด A ป่ะพี่ตอนนี้
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครไม่รู้
0: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
1: ่คนอิตาลีเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยอ่ะใช่ไหมแล้วตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
0: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคียร์ลินี่กับลุยโซเลสมีการกัดกันอ่ะ
1: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
0: ก็ไม่ปรากฏ
1: 10กว่า12ปี
0: ไม่มีคุณพลอัศรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
1: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณสัก8 9ปีขึ้นไป
0: ใช
1: ่
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนเนี้ยอายุประมาณ16 17ยังไม่เคยได้เห็นอิตาลีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถูกมั้ย
0: ช็อกไป
1: เลยเพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
0: ครับที่บราซิล
1: คนก็ยังเด็กอยู่บางคนก็ยังไม่รู้เรื่องใช่มั
0: ้ยแล้วอิตาลีนี่โอ้โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วก็คือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้เล่นอะไรต่างๆมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
1: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ
0: เอาโค้ชมาแทนกันมาโลพี
1: ่ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปแต่ฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
0: ี่ไง
1: ม
0: ีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆไม่น่าจะดีนะอย่างนี
1: ้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
0: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือฟุตบอลแมเนเจอร์เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่นมากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ ASUI อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับแม่นมากครับผม
1: ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อยู่นะคือเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วนี่เข้าชิงกับอาร์เจนติน่า
0: อาร์เจนติน่าใช่ครับ
1: แพ้เพราะว่า
0: จังไอ้เนี่ยครับมัวนี่ครับ
1: มัวนี่ลูกนั้นให้มันยิงเข้าไปก็จบแล้วแต่ว่าไปติดเซฟไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำให้อาร์เจนติน่ากลับมาได้แชมป์โลกแล้วก็แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซัลโว8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่า พอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยูเอ็มเป้นี่มันดุจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมรู้สึกว่า

0: เออเขาก็มีทีเด
1: ็
0: ด
1: แล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางอะไรก็ดีขึ้น
0: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
1: 2ชุดอะครับ
0: ใจผมรู้สึกว่าผมใจผมอะ
1: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
0: จริงอะผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะเพียงแต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงแล้วผมก็ผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
1: อ๋อครับ
0: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
1: 2ครั้งนะ
0: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่ไหมในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาที
1: แพ้อ๋อล่าสุดใช่มั้ยพี
0: ่โอ้นานมากตั้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
1: แพ้ครั้งล่าสุดก็เป็นฟุตบอลโลก2010ป่ะพี
0: ่ที่เป็นแพ้อุรุกวัยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นก็ไม่เคยแพ้ใน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนตินาแพ้จวนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจแล้วก็เอาจริงๆเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มักจะถูกฉลกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได
1: ้ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ก็ชอบไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบคูมันเลย
0: เข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลนาก็ล้มเหลว
1: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นเขาเลยนะกำลังสำคัญ
0: ก็
1: ในเนเธอร์แลนด์
0: เพราะเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเออเกมบุกเขาโอเค
1: ดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลยนะ
0: ควรจะชนะด้วย
1: ใช่ครับควรที่ชนะแล้วจนล่าสุดจะชนะสวีเดนเนี่ยโอ้โห
0: ไอ้สองลูกของญี่ปุ่นมันฉลับทั้งสองลูกเลยก็อย่างว่าม
1: ีดวงครับผม
0: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอลนะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
1: มุด VPN เหร
0: อแล้วคุณก็ต้องฟังเสียงภาคของเวียดนามเนี่ยหรอแต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงภาคไทยมันก็มีเสียง
1: มี
0: เสียงภาคของอังกฤษใช่ไหม
1: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี่ยก็เรียกว่า IPTV ก็ดูของฝรั่งเอาพอดีที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว้ครับผม
0: เพราะว่าแต่ละชาติเขาจะมีนักภาคของเขานะถ้าเรามุดไปเจอประเทศไหนก็จะเป็นภาคของซาวเขาไป
1: ใช่ครับผม
0: คุณนรพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครบทุกคู่เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงอันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีการสลับไข้กันอะไรต่างๆ
1: ไข้กันตอนนี้ต้องไปดูคร
0: ับ แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหม
1: ครับ
0: เยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลย
1: ครับ
0: เขาจะไปเจอกับทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกับปารากวัยเยอะสุดคิดเป็น 37% มีโอกาสเจอกับออสเตรเลีย 33% แล้วก็มีโอกาสเจอกับสกอตแลนด์ 18% นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอสเนียมากสุดเลยนะครับคือ 58% คืออันดับ1ของกลุ่มสหรัฐอเมริกาน่าจะไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเขาคงไปดูแล้วว่าบอสเนียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เอ๊ะอเมริกาเดี๋ยวไปดูก่อนกลุ่มอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อเมริกา US แป๊บนึงนะครับสหรัฐอเมริกาก
0: ลุ่มดีไหม
1: กลุ่มดีแป๊บนึงนะอเมริกาแป๊บนึงนะพี่
0: ใช่กลุ่มดีนะกลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับของสหรัฐอเมริกาจะไปเจอกับเนี่ยอันดับ3ของกลุ่ม B E F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาตินึงที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็รองลงมาจะเป็นบราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้
0: ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
1: ตอนนี้มี4แต้มครับ
0: มี4แต้มใช่ไหม
1: ครับผม2นัดมี4แต้ม
0: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้มีโอกาสเหมือนกัน

0: ถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
1: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอบนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นละ
0: ครับ
1: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะแต
0: ่
1: ว่าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจอกับอันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
0: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับในช่วงตี2แล้วเอกวาดอร์ที่มี1แต้มแล้วก็ดีอาร์คองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคบเวิร์ดอ๋อไม่ใช่แคบเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ยันเสมอก็มีโอกาสสูงแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
1: ใช่ๆนะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะคร
0: ับ
1: วันนี้คืนวันพุธใช่ไหม
0: พุธเฮ้เดี๋ยวน่าจะจบแล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บ
1: แล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
0: ใช่เขาเตะต่อเลย
1: เลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงเนี้ยจะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
0: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี้
1: อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
0: ครับผมครับคุณใน Facebook นะครับคุณฮักเขากลับไปสาบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบาร์บาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีซามูเอลเอโต้เพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
1: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
0: ม
1: ีแต่ถ้าสังเกตกันจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอ่ะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากใหคนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
0: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014อ่ะก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ย โอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคตีโต้เวลาโนวากับมูรินโญ่อ่ะพี
1: ่แล้วบอลลองดอช่วงนั้นก
0: ็ค
1: ู่เนี่ยมันตีกัน
0: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอ่ะเมสซี่ยิง50ลูกอ่ะในลีกอ่ะครับโรนโดก็ยิงมาเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตีสองอะครับไอ้ตีบราซิลตีห้า
1: ตีห้าใช่ไหม
0: ใช่ไหมครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
1: สิบครั้งเ
0: ลยโอ้โหเยอะมากนะพ
1: ี่แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
0: ใช่
1: เจอในบอลโลกเนี่ยห้าครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ยสิบครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติผมจำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามันเอาตรงๆ
0: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆที่แบบมีความเขี้ยวมากกว่านี้คือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอ่ะใช่ไหมพี่
1: ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ดีสุดอะที่เคยเห็นมาของบราซิลนะ
0: ใช่เลย
1: ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้แล้วกัน
0: บราซิลเซมบ้าบราซิล
1: แต่เขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง3เต็ง4อยู่นะเต็ง1ตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสแล้วก็
0: ฝร
1: ั
0: ่งเศส
1: รองลงมาสเปน
0: อาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินารู้สึก
0: เต็ง
1: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า1 2เนี่ยมันจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตีคู่กันมาอยู
0: ่อังกฤษป่ะพี่
1: อังกฤษก็อยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไปนะครับ แต่ว่าถ้าเต็ง1เต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
0: ครับผม
1: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบน็อกเอาท์นะไม่เคยเลยนะ
0: แปลกเหมือนกันนะ
1: เออตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
0: เออใช่ครับ
1: ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
0: ครับ
1: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: พอไปถึงรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมทีไรก็จอด
0: ปี2014ที่ตกรอบแรกเลยบอลเกย์ใช่แพ้กับนี่แหละนิวซีแลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่ของเราครับเป้อ่ะ

0: อย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
1: อังกฤษเจอกาน่าครับ
0: เจอกาน่าใช่ไหม
1: คาร์ลอสเคโรช
0: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมารูนเขาบอกไอ้เนี่ยที่แฮร์รี่เคนมันไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
1: ตลกนะพี
0: ่เออเขาเล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
1: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่ดีเออมันเกาะกระแสไปกับช่วง
0: นี้จริงๆกาน่าจริงๆข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเบลลิงแฮมปิดปาก
1: ครับ
0: เพราะจังหวะมิเกลอามิรอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าไอ้เอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเพราะบอกว่าไอ้จังหวะของอามิรอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่เป็นช่วงชุลมุนประท้วงวุ่นวายแล้วมันเป็นการปะทะคารมกำลังร้อนกันอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ไอ้การคุยกันระหว่างจูดเบลลิงแฮมกับไอ้ใครนะจอแดนอายูใช่ไหม
1: ครับผมจอแดนอายู
0: ของการนี่วะของกาน่าเนี่ยมันเป็นการสนทนากันแบบธรรมดามันไม่มีเชิงในลักษณะที่จะไปเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
1: เหยียด
0: หรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
1: รู้อย่างนั้นเลย
0: เขาดูจาก
1: เ
0: ขาดูจากอาการกิริย
1: าบริบท
0: บริบทตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิรอนไอตอนที่ปารากวัยอันนั้นมันชัดเจน
1: ชัดเจนยกมาปุ๊บเรียบร้อย
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าสองมาตรฐานหรือเปล่าเอามาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คือชื่อชิอาลูจิคอลิน่าใช่ไหม
1: ชิอาลูจิคอลิน่าครับเปียลูจิคอลิน่า
0: หัวหลอดไฟอ
1: ่
0: ะของอิตาเลียน
1: ใช่ครับ
0: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
1: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วย
0: ใช่ใช่
1: ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
0: ใช่คือไอ้อยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
1: เขาบอกมันเกินไป
0: เกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะทะกันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คน
1: อ่
0: านปากเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่น
1: อ
0: นแต่ของจูดเบลลิงแฮมคนละอย่าง
1: โอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็กาน่าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
0: ่แต่จริงๆอ่ะVAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆเหมือนก
1: ัน ใช่
0: ไอจังหวะกาน่ามันน่าจะได้จุดโทษลูก
1: ใช่มันจะมีลูกนึง
0: เ
1: คลอสบ่นเลยอ่ะ
0: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซง
1: อืม
0: จริงๆจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
1: จุดโทษพี่จุดโทษ
0: จุดโทษได้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ VAR แต่ไอเรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
1: า
0: โอ้เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
1: เป๊ะครับ
0: เออมันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
1: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอ่ะผมว่ามันยังมันจะมีอยู่บ้างบางเกม
0: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยเฮ้ยคุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
1: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอายูฟ้องไปแล้วครับ
0: ไอ้จังหวะนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ใช่ใช่ก็เข
1: ามันฟ้องได้นี่ใช่ไหมพี
0: ่ใช
1: ่ให้พิจารณา
0: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปนะ
1: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบนโลกคนนี้ที่เช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
0: ้ฟีฟ่าแรงกิ้ง
1: ฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งมันไม่ได้จริงๆอะครับ
0: แล้วแต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเลื่อนมันเจอแต่กลุ่มโหดๆไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคอ่ะเอามาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เอดินโนริกะคือโอเดนการ์ดมันก็พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์มันคนละคน
1: คนละเรื่องเลยนะ
0: เออมันก็เข้าใจเลยว่าเอออิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
1: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับมาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับ คือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
0: อ๋อไนจีเรีย
1: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
0: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
1: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้โหเข้าหูสองสมัยแล้วครับพี่ไม่ได้มาตั้งแต่สงคราม
0: โดนแบน
1: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลีก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
0: ก็แชมป์ยูเขา
1: แช
0: มป์ยูโรแล้วก็
1: แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะไม่2ยูโร20+1
0: อ่ะก็

0: รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับจริงก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก
1: ็จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
0: คือสโมสรซีเรียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: ครับ
0: พวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วก็บรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซีเรียนะสมัยผมดูบอลทั่วช่วงที่เดียโก้โมราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยซีเรียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกัน
1: กันโชปาลกันโชปาลี
0: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
1: ครับผมยังทันในก็เรียกยุค90ปลายๆอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะในลีกันโชอ่ะ
0: เมื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ
1: ครับ
0: อิตาลีอ่ะแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยเนี่ยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรกันเข้ามา
1: ครับโอ้ก็แตกต่างเคลียร์หน้ามือกับหลังเท้าได้ไหม
0: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในซีเรียความน่าสนใจนักเตะแบบตัวท็อปจากอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
1: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโหน่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอู้คุณประสิทธิ์นี่ฟังทุกวันเลยนะพี่
0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนครฟังออนไลน์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นรีลันละ
1: เป็นรีลัน
0: เราปรับเปลี่ยน
1: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกนะครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี้
0: ชอบทีมไหนเหรอ
1: ครับ
0: เอาคู่ที่จะเตะตี2ก่อนแล้วกัน
1: ตี2แล้วกันนะครับผม
0: คู่ตี2วันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่มั้ย
1: ครับ
0: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอว่าไปแพ้แคนาดาแหละ06
1: 06ไปโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: แล้วก็อีกรุ่นที่ไปเสียผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
0: ใช่ๆแต่เอาตรงๆอ่ะคือกาตาร์ยังมีโอกาส
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะคร
1: ับ ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเผื่ออะไรนะ เผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมนี้มันไม่แซงแน่ๆ
1: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
1: ม
0: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล้วค่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไว้ก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายไงมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
1: บอสเนียนะครับ
0: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อนเพิ่งชนะทีชนะ60นะ วันนั้นใครยิงแฮตทริกนะไอ้เดวิด
1: จอร์จานเดวิดครับ
0: จอร์จานเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจริงนะสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
1: า
0: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
1: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด์
0: แข็งว่าวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
1: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
0: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งมาก
1: ดูดีเคี่ยวกว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
0: ่โอ้คู่นี้ผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเผลอๆเนี่ยอาจจะ
1: มีเซอร์ไพรส
0: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่างด้วยซ้ำอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไปดูสายจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดีเป็นที่3อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่แชมป์กลุ่มนี้ผมว่ามองไม่ดีนะ ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มที่เท่าไหร่นะ
1: ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเช็คกับเม็กซิโก

0: ก็พี่บอลบอกว่าเป็นเช็คใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะเม็กซิโกวันนี้ไม่น่าจะใส่ชุดใหญ
0: ่ครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
1: ้คือถ้าตามดูจากหน้าเสือก็เกาหลีใต้ดีกว่านะ
0: ครับผมก็ตอนนี้ครับเที่ยงคืน29นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณัฐทุกศิดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อดิจากกระเตียงเนี่ย
0: ใช่อ๋อพี่เหรอใช่ไหม
1: เอออ
0: ๋อได้แล้วครูเดี๋ยวขอบคุณมากพี่

0: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์3

0: แข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพู

0: เดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืน40นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20อ่ะเป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันนี้
1: อยู่ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขอไปคุณผู้ฟังเลย
0: ครับ
1: เออก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตีสองเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พี่
1: ของอาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ๆ ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่อนแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็มอร์โกเจอกับเฮติครับแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A เช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้
0: เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะแล้วพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณเอ้ยช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคราวนี้แฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: มันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตุนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมง แล้วก็มีเป็นอาร์เคียเตอร์ของญี่ปุ่นคนนึงเขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือคืนเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้าก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่แล้วเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอะ4 5ทุ่มเงี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นเนี่ยแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: มอนเทเล่ใช่อืมก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่ แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นเข้ารอบด้วยเจอสวีเดนเคสเกลฮันดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไปเป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอเข้างานเลทหน่
1: อ
0: ยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้โหนะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตอนรู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่สามดีกว่านะรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลยครับไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศกล้าให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: แล้วถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอมอร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงแม่
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบาสเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกา
1: คร
0: ับผมจะ
1: ผิดใช่ไหมก็น่าจะดีกว่า
0: ครับอ่ะแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกัน
0: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ทีมไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับต้องเตะพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่นึงนะครับในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะครับเนี่ยอย่างคู่ตีสองวันนี้ก็จะได้ลุ้นกันทั้งสองคู่เลยนะครับมีผลกันกับทั้งบอสเนียกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะครับ
0: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี่
1: ใช่ใ
0: ช่โดยเฉพาะกาตาร์แม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ด้วยการเป็นอันดับ

0: ับ3ที่ดีสุด
1: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
0: ใช่
1: คือบอสเนียกาตาไม่ควรเสมอ
0: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
1: ก่อนขอตกรอบทั้งคู่
0: สองแต้มไม่น่าพอ
1: ใช่ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพ
0: อ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
0: ใช่
1: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมนั้นชนะไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องแคนาดาคือเขาก็ถ้าเสมอก็กอดคอเขาหรอก
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตูนเอาไว้เยอะไง
0: ครับผม
1: นัดที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะฮะ
0: ก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่นึงก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบคู่เลยวอชิงตันกาตา
1: ร์เพราะ2คะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอนะ
0: น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตาร์นี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
1: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
0: 9คนน
1: ึ
0: งใช่ใช่โด
1: นสองใบแดง
0: โดนไป2ใบแดงแล้วก็กาตาร์นี่ใช่มีผลแล้วกาตาร์นี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอนตี5เนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
1: ครับ
0: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับมอร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3นะพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พิกล็อกชนะบราซิลได
1: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ต้องไปรอลุ้นนะคร
0: ับ
1: แต่ว่ามอร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ4คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า8โมงเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเช็กเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุ้นอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบแล้วพี
1: ่ใช่แล้ว
0: พอตกรอบ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสียอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโอกาสของเช็กที่จะอาจจะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2เผื่อกรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้แอฟริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
0: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนแรกหลังผ่านแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนกับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เช็กเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอชเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี
1: ่
0: ครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอแดนด้วยทีมนึง
1: 5ทีมตุรกี
0: ตุรกีเฮติ แดนปานามา
1: อีกทีม
0: ตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
1: ่มันมี5ทีม
0: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอแดนตุรกี
1: เฮติ
0: อ
1: ีกทีม
0: ตูนิเซียพี
1: ่ตูนิเซีย
0: ในกลุ่มญี่ปุ่น
1: 5ทีมนี้ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี่
1: ดู0-0แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆเนี่ยกาน่าเล่นดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคาถาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่หม่งชนคาใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
0: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ
1: ่อๆ
0: ไม่รู้ว่าโดนลิดบอร์ดผีหรือเปล่า
1: ข้างคาเนี่ย
0: ใช่ ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
1: ่
0: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดคแฮร์ไลท์และก็ลีเจมที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
1: วันที่27ปานามานี่ไปละตกรอบแน่นอนละนะครับ
0: ผม
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่านี่ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
0: ใช่ ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอ

0: การหน้าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้ไหมพี่แม้ว่าจะไม่มีตัวหลัก
1: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียวอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยเดี๋ยวดูไปดูก่อนแชมป์กลุ่ม L
0: แชมป์กลุ่ม L นี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
1: ไม่แต่มันจะไปอยู่ถ้าเกิดเข้ารอบ10 32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
0: ใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี่
1: ใช่ๆก็
0: กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
1: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆคนแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะหนึ่งที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าประวัติและจริงๆอ่ะอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดตรงๆนะก็คือรู้สึกว่าม
0: ีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดไง
1: เกือบมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ย
0: ก็เราไปรอลุ้นกันอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของรีเจนกับเดคันไลน์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องดูว่านัดหน้าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
1: ่
0: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: แล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู่แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงก็คือเรื่องของHydration Break พี่เพราะว่า Hydration Break ก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
1: า
0: 3นาที
1: แล้ว FIFA ตอบว่าไง
0: FIFA ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี่ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมี Hydration Break 3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันหยุดไป
1: FIFA ก็บอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
0: ครับ
1: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
0: แต่บ้านเรานี่ไม่มี
1: บ้านเราไม่มี
0: ให้ดูเลยบ้านเราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลย3นาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ได้ตังค์เลยไม่ได้ตังค์
1: ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
0: ครับ
1: ในการดูถ่ายทอดสด
0: ใช่
1: ถ้าเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาจะโวยวาย
0: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยบางประเทศดูฟรีนะพี่บอล
1: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่าจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาก็รวมขันลงขันงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชน อย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรก3นาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างอาร์เจนคอฟนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอล อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬา
0: ใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องนะพี่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
1: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วบางเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปีที่แล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลสโมสรโลก
1: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันจะแบบมันดูแปลกมากไง
0: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี
1: ่
0: เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโมงค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
1: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาจะไม่ให
0: ้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละแล้วก็ไฮเดรชันเบรกนั่นแหละที่เป็นประเด็นครับผมผมดูข้อความนิดนึงคุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครทุ่งสงนครครับฟังยาวๆเลยครับ
1: โอ้กีดยางแดดตีหนึ่งเลยเหรอ
0: น่าจะกีดช่วงกลางคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีรศักดิ์นี่ส่งข้อมาทักทายเราทุกวัน
1: ไม่ผมได้ยินว่าต้องไปกีดเช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมเนี่ยนึงก็ประมาณ 4-5 ไงแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่ง

0: เลย
1: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่อืมข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้อ่ะส่วนไลน์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
0: ่
1: สำหรับไลน์อัพของทั้งคู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้ว

0: บอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่นผมไม่ได้ภาคบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดภาคกอล์ฟนะครับอย่างพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวภาคกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเคยมาภาคอยู่เกมนึงนะ
1: ครับ
0: เกมที่เสมอ0-0
1: คู่ไหนครับพี่บอล
0: คู่สเปนกับเคปเวิร์ด
1: โอ้โหใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช
1: ่เกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
0: ่0-0
1: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้ดาวซันโวเป็นเมสซี่นะพี่5ประตู
0: ก็2นัด3ประตูแฮตทริกนัดแรกแล้วก็2ประตูนัดล่าสุดที่มายิงช่วงทดเจ็บแต่ว่าประตูรวมของเขาตอนนี้ก็แซงมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่1ร่ว
1: ม
0: แต่ว่าคนที่มาไล่เขาตอนนี้ไม่ใช่โคเซ่แล้ว
1: เอ็มบัปเป้
0: เอ็มบัปเป้หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที
1: ่
0: กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: เพราะเข้ารอบไปแล้ว
0: มันใช่มันการันตีเข้ารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆนะ
1: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์
0: อารแลนด์ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆอ่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วไง
1: ใช
0: ่แล้วเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได้
1: เคลียร์อิตาลีตกรอบแล้ว
0: มันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
1: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพโจนาธานเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากเนี่ยรอบแรก
0: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเยอรมันนี่จริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาฟนโมนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอุนดาฟ
0: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
1: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นคายฮาวเว
0: ตแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนึงนี่ไม่มีคนยิงแล้วนะ
1: ไม่มีเลยเราตาโลมาร์ติเนสก็ยังเงียบมาก
0: ห้าประตูมาเจนติน่ามาคนเดียวเลย
1: อาวาเลก็เป็นสำรองอยู
0: ่
1: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
0: ใช
1: ่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่าเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละเรื่องอาวาเลสอะไรพวกเนี้ยนะ
1: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
0: ก็เป็นไปได้เพราะ1เกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะ
1: คุ
0: ณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่และแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
1: ครับโหยิงกระจุยเลย
0: ยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่โดย
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะ
1: ใช่
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
1: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้าเลยพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได
0: ้
1: ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ยเกมนึงเนี่ยยิงเกือบ3ลูกนะพี
0: ่
1: ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนนึงก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกุลาเซาเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน870กว่าอันดับ
0: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แหมค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
1: ก็โหแล้วเรื่องดาวซันโวก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
0: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
1: ้
0: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูผมจำชื
1: ่อปี2018เลยพี
0: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
1: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
0: รัสเซียหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: ผมนึก
0: จำไม่ผิดจำไม่ผิดนะถล่มแคมารูน 6-1
1: น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
0: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอลป
1: ่ะอ๋ออังเกอร์ชาวินเหรอพี่
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่
0: ดูอ่ะหนู
1: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
0: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดนึงมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ยิ่งเจอทีมที่

0: อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เออมันก็มีโอกาสที่จะแบบอยู่ๆพุ่งมาจากไหนก็ไม่ร
1: ู
0: ้ขึ้นมานำเป็นดาวซันโบเลยก็ได
1: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันนั้นที่ยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์ห้าเมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
0: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โหถ้าสมมติอิหร่านได้แชมป์โดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมผมว่าด้วยความที่ว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะเขาเป็นคนที่ต้องแบบคือไม่คือต้องมีส่วนร่วมอ่ะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องมาอันนี้ก็สมมุตินะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่าอิหร่านจะไป
1: น่าจะไปไม่ถึงนะพี่อิหร่านชุดนี้นี่ก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าการเตรียมตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
0: อ๋อไม่คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาเลนโก ยิงในเกมที่ชนะแคเมรูน 6-1 อ่ะอันนี้จำถูกที่อเมริกาปี94
1: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
0: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วปี94
1: ก็29ปีพี
0: ่เดี๋ยวปี94 6บวกกับ26 32
1: ป
0: ี
1: 32
0: ป
1: ีใช่32ปีย
0: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
1: ่ครับผมอ่ะมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กชาเลนโกอ่ะโอเล็กชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
0: ส่งเข้ามาสับสนครับอัชวินได้ยังไงอ
1: ัชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิง5เซนอน
0: เออดูผมไม่ชอบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเหรอผมจำไม่ได้
1: ใช่
0: ก็ไม่จำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กชาเลนโกนะคร
1: ับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ขาวพระทองชะอวดนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วพี
0: ่กีดยางด้วย
1: ใช่ครับ
0: ยางไปทำงานฟัง FN 99ไป
1: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่ อเมริกาปี94ครับ
0: คนแก่ความจำมันเลอะเลือ
1: นแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมส์แล้วก็สวิสบอสเนียมอร์โกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิมหน้าลองครับโหมาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทาเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่เลยพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
0: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูมั้ยเอานั้นมันมีคนนึงนี่ฮาริสโตสตอยคอฟใช่ไหมที
1: ่
0: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมนี
1: ของโซเวียต
0: ไม่ใช่อันนี้ฮาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
1: ันอ๋อบัลแกเรียครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนนั้นก็สุดจะลุ้นดาวซันโว
1: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงปีไหนเหมือนกันบาตอฟ
0: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
1: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า

0: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองนะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิศิลป์แล้วก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตีสองนะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตีสองเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ขอยทีนประเทศ
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่นก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตีสองครับพี่ครับผม
1: แต่กี้เดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกันอะไร5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กซาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคมารูน 6-1 ปีนั้นเนี่ยเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของทีมออฟเดอะวีคในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออปต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีลอยลูมพี่บอลของกูราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้สาวตัววัย40แล้วแล้วก็นาทีผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟี่จากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดูมฟี่นี่มีข่าวว่าจะไปแล้วมาดริดเนี่ย
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวลตันแมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับกานิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตู
1: คร
0: ับ นัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะอย่างลิเวอร์พูลพี่โคนี่กัมโป
1: ยิง2ประตู
0: ใช่แล้วก็ในบอลโลกเนี่ยฟอร์มต่างกับตัวสอนลิบลับเลยไม่รู้ว่าเขาใช้งานอย่าง
1: เปิดก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แอสซิสก็ได้
0: ส่วนปีขวาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เป็นโจนาธานเดวิดที่ยิงแฮตทริกนะพี่จากแคนาดาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมที่2ของออปต้าที่เขาเก็บสถิติมาครับผมผมดูข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูรอบแรกแล้วบอลแฟนของรอบ2และแฟน99ทุกท่านค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเป็นกำลังใจให้ทีมโซนเอเชียของเราจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะครับ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการนี้เราเปิดเพลงนะพี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม้งเข้าพี่โจอี้ภูวศิษฐ์กับพันวรการนี้จะขอเพลงมาพี่จากคุณณัฐพงษ
1: ์เมื่อกี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไป
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ใช่แล้วก็มีข้อความทาง Facebook ก็ทักทายเข้า

0: มาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี
1: ้
0: อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามนี้เขาเฉลยมาเนี่ยอิตาลียังไม่ถูก
1: อิตาลีหลัง196เขาก็ยังมีไปได้แชมป์โลกอะไรอีก
0: ครับผมยังไม่ใช่นะพี่อิตาลีแต่เดี๋ยวทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆก็เริ่มน่าจะเฉลยช่วงจบเกมคู่แรกครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโปรแกรมก่อนที่เราจะรีวิวอีกสักรอบนะพี
1: ่
0: โปรแกรมคืนนี้ก็เกมฟุตบอลโลกจะเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับก็เริ่มตั้งแต่กลุ่ม B ในช่วงตีสองเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาครับเจอกาตาร์ส่วนตีห้าจะเป็นเกมในกลุ่ม C ครับสกอตแลนด์เจอบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอเฮติส่วน8โมงเช้าเป็นเกมในกลุ่ม A ครับก็เชกเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้
1: ก็เกมคู่เช็กเกียกับเม็กซิโกเนี่ยนะครับที่ทางโมโนแม็กซ์เขาจะให้ดูฟรีนะคร
0: ับ ครับผม
1: 8โมงเช้านะครับคู่เดียวในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ฟรีทีวี
0: เดี๋ยวผมไปดูเอาเริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเลยไหมครับพี
1: ่
0: ก็แคนาดาเนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วชนะกาตาร์มา 6-0 ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1เหมือนกันนัดแรกชนะบอสเนียมา 4-1 คู่เนี้ยเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2022ในเกมอุ่นเครื่องแคนาดาชนะสวิตเซอร์แลนด์2 3ต่อ1เลยก็พี่บอลคิดว่าไงครับคู่นี
1: ้คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่มั้ย
0: ครับผม
1: ก็แคนาดาเจ้าภาพ2ชาติเขาการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกนะครับถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเสมอก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่า head to head เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร head to head เท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยแคนาดาได้เปรียบสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับผม
1: เสมอก็เพียงพอที่จะได้แชมป์กลุ่มละนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นแบบระมัดระวังคู่นี้เนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะครับดูจากฟอร์มรายการเล่นที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าทางด้านแคนาดานะครับ
0: ครับผมก็ว่าแต่ผมมองว่าแคนาดามีโอกาสอยู่นี
1: ่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเจ้าภาพนะครับเห็นรายชื่อออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับผมเดี๋ยวไปดูนิดนึงรายชื่อ
1: ถ้าอันดับแรงกิ้งอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับ19นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่30นะครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ประตูเป็นกิกอโกเบลครับแนวรับมีอาคันยี่ครับโรดิเกสแล้วก็มีเอลเวดี้นิโกเอลเวดี้ครับแล้วก็มีกองกลางเนี่ยมีกานิชาก้าอาร์ดิบิงโซครับรวมถึงมาซิมบี้ที่เป็นดาวรุ่งในเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากหน้าเป้าเนี่ยเป็นบิสเอมโบโลกับรูเบนวากาสครับผมส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็ยังเป็นชุดจากตัวหลักจาก2เกมแรกนะพี่ก็มีเดลิกคอนเนลิอุสแนวรับครับลิชี่อาลาเย่แล้วก็มีจอห์นสโตนครับกองกลางเนี่ยมีซาลิบาครับมีทางด้านของแนวรุกเป็นลาลินจอห์นฮันเดวิชแล้วก็ทายอนบุชแนนครับผม
1: ก็เกมนี้ให้จับตาดูโยฮันมัมซัมบีนะคร
0: ับ
1: ด
0: าวรุ่
1: งวัย20ปีผิวสีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เล่นอยู่กับไฟบวกนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะในเกมที่ถล่มบอสเนีย 4-1 นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่ากลัวทีเดียวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แคนาดาถ้าจำกันได้เนี่ยสถิติของเขาในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่เคยชนะใครจนกระทั่งมาชนะกาตาร์ 6-0 นะครับเป็นครั้งแรกของพวกเขาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าพูดถึงประสิทธิภาพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าจริงๆแต่ว่าเจ้าภาพยังไงก็มีความได้เปรียบอยู
0: ่ครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพในวันนี
1: ้แล้วเวลาเขาเล่นที่สนามเลยเนี่ยสนาม BC Place ใช่ไหมเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยเขามีสถิติไร้พ่ายมา9นัดติดต่อที่สนามแห่งนี้นะ
0: เล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านนะฮะนะอะไรเงี้ยลงเล่นรายการไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยแพ้มา9นัดติดต่อกันละนะครับแต่ไอ้อย่าง head to head ที่เจอกันมาอย่างที่น้องเจมบอกไปนะว่าเคยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วด้วยนะครับ3-1
0: ครับผมอ่ะส่วนอีกคู่นึงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบอสเนียกับกาตาร์ครับก็จะเล่นเวลาเดียวกันตี2กาตาร์เนี่ยเกมที่แล้วก็โดนเจ้าภาพมา6ลูกเลยส่วนเกมแรกเนี่ยตามตีเสมอสวิสช่วงท้ายเกมจบ 1-1 ส่วนบอสเนียเนี่ยเกมที่แล้วแพ้สวิสมา 4-1 ครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยเสมอแคนาดา 1-1
1: คือคู่เนี้ย มันไม่ควรจะต้องเสมอกันนะครับเพราะว่ามี1คะแนนเท่ากันเสมอก็มีทีมละ2ยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะกาตาร์เนี่ยเสมอ

0: เออก็เป็นที่4ยังไงก็กลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าชนะแล้วมีเป็น4คะแนนเนี่ยโอ้โหมีลุ้นทันทีเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ต้องแข่งกับบอสเนียนะครับซึ่งเอดินเชโกก็น่าจะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วล่ะบอสอายุก็เยอะแล้วนะครับส่วนบอสเนียเนี่ยมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกตอนบราซิลปี2014ตอนนั้นสุดชนะเกมเดียวไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ตกรอบไปมาครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เขาจะผ่านเข้ารอบได้ต้องชนะกาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบอสเนียดีกว่านะครับดีกว่าน่าจะเบียดชนะกาตาร์ได้นะวันนี
1: ้ครับผมต่อว่าสถิติที่เจอกันมานี่ก็แต่ว่าเจอกันนานมากแล้วก็เป็นปี2010เนี่ยกาตาร์เสมอกับบอสเนีย 1-1 แล้วก็ปี2000เนี่ยกาตาร์ชนะ 2-0 แต่ว่ามันก็นานมากอ่ะนะก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อ
0: กาตาร์นี่ก็ต้องอย่างที่บอกไปพอนัดแรกไปเสียนักเตะ2คนด้วยใช
1: ่
0: ไหมแกนหลักเนี่ยก็ติดโทษแบน
1: ครับผมก็วันนี้บอสเนียเนี่ยตัวหลักๆอย่างโคลาซินักยังลงครับนิโคลัสกาติกกองหลังแล้วก็อีวานเบสิกครับหน้าเป้าเป็นเอดินเชโกก็ยังลงตัวจริงรวมถึงเอมิดินดิเมโลวิชนะพี่ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งกาตาร์เนี่ยก็แกนหลักก็ยังมีอาคามาฟิปที่ยังลงสนามรวมถึงฮัสซานเอาฮาเอาเฮดอสกัปตันทีมด้วยแต่ว่าไม่มีมูฮานันทางด้านของอโมเซอารีนะพี่กองหน้าที่เป็นตัวเก่งไม่ได้ลงวันนี้เป็นสำรองไปครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่กลุ่ม B ต่อเกมสกอตแลนด์กับบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คนน่าจะรอดูคืนนี้สกอตแลนด์นี่นัดแรกนี่ชนะแต่ว่าเกมที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ก็ชนะ1แพ้1นะสกอตแลนด์มีอยู่3คะแนนแล้ววันนี้ต้องไปเจอกับบราซิลซึ่งสถิติเจอกันมา10ครั้งเจอกันในฟุตบอลโลกก็บ่อยนะ
1: ใช่
0: คือเป็นไม้เบื่อไม้เบากันเลยแต่ก็สกอตแลนด์ไม่เคยชนะนะ
1: ก็เจอกันในบอลโลก4ครั้งนะพี
0: ่ปี4หรือ5ครั้งนี่แหละ
1: 74 82 90แล้วก็ครั้งล่าสุดคือปี98ที่ฝรั่งเศสบราซิลก็เก็บหมดเลยมีเกมแรกที่เจอกันในปี74เนี่ยที่เยอรมันก็เสมอ 0-0
0: ก็เจอกันมารวมทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกอตแลนด์แพ้ไปถึง8เสมอ2นะครับไม่เคยชนะก็ดูแล้วบราซิลมันดูดีกว่าแหละนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าพอกลุ่มมันจับสายประกบไปแล้วเนี่ย
1: มัน
0: เห็นภาพไงว่าแชมป์กลุ่มนี้มันมีโอกาสจะไปเจอใครที่2กลุ่มนี้จะมีโอกาสไปเจอใครนะครับซึ่งแชมป์กลุ่มนี้จะว่าไปก็ไม่ค่อยดีนะมันมีโอกาสไปเจอพวกญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกน
1: ี้แล้วบราซิลเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมาด้วยเมื่อช่วงอุ่นเครื่อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหก็มันเป็นภาพที่เพราะว่าบราซิล4คะแนนอ่ะผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ารอบแล้วประตูได้เสียเขายังบวก3อยู่ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยต่างกับสกอตแลนด์นะสกอตแลนด์ผมยังมองว่าควรจะต้องมีอีกอย่างน้อย1คะแนน
1: ใช่
0: 3คะแนนมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ถ้า4คะแนนเนี่ยโอกาสเป็นที่3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยเป็นไปได้สูง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้จากเกมนี้เหมือนกันนะครับ
1: ก็ผมก็มองว่าสกอตแลนด์น่าจะเสมอได้นะพี่บอลวันนี
0: ้มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
1: ใช่ครับผมก็อ่ะมองไปทางเดียวกันส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมรวดเลยยิงประตูยังไม่ได้ด้วย ก็แพ้สกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้บราซิล 3-0
0: คำถามไม่น่าจะว่าชนะหรือไม่ชนะมันถามว่ามันควรจะยิงกี่มันจะชนะกี่ลูกอะไรประมาณเน
1: ี่ย
0: จะถึง3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮติเนี่ยคือวันที่แพ้โมร็อกโก 0-1 วันที่แพ้บราซิล 0-3 เนี่ยก็ไม่ได้แทบงูหัวอะไรนะก็คือมันไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้แต่พอตอนนี้พอมันตกรอบไปแล้วเดาใจไม่ออกอยากจะคือบางทีมเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมีประตูกลับบ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะไม่อยากแพ้เกม0หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโดนก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้คาดเดายากนะแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกชนะแน่แหละแต่ไม่รู้จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะคร
1: ับครับผมโมร็อกโกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดนะพี่เพราะว่าในรอบรองแอฟคัพออฟเนชั่นก็เสมอ
0: แรงกิ้งฟีฟ่าก็อยู่ท็อป10ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โลกนี้แล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือทุกอย่างมันดูแล้วโมร็อกโกมันแข็งแกร่งจริงชุดเนี้ยนะครับดูแล้วมันเหนือกว่าเฮติค่อนข้าง

0: เยอะแหละนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะ
1: อืม
0: ผมว่าน่าจะยิงถึง
1: ใช่ๆจริงๆมาร์โกนี่แพ้เกมนึงก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้ฟาวล์เซเนกัลก็เลยขึ้นว่าสี่ตีชนะมารวดแต่จริงๆมีแพ้ไปนัดหนึ่ง
0: นัดชิงแอฟริกันเนชั่นคัพใช่ไหม
1: ครับผมก็ดูแล้วมาร์โกน่าจะผ่านได้นะพี่คนนี
0: ้โอ้ผ่านแน่นอนแล้วคือถ้าชนะแล้วยิงได้เยอะด้วยเนี่ยมีโอกาสแซงบราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่
1: ม
0: กลุ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างเลยนะคุณเจม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปไขว้เจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอออันนั้นน่ะมันคือมันหนักพอกันน่ะคือรองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วอีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
1: รองแชมป์กลุ่ม F
0: ไ
1: ขว้กัน
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
1: ใช่
0: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
1: ที่3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่าเจอกลุ่มญี่ปุ่น
0: แล้วถ้าบราซิลอยากเป็นที่3ง่ายมากเลยนะแพ้สกอตแลนด์
1: ใช่
0: เป็นที่3เลย
1: ครับผมไม่ต้องลุ้นว่าจะตกว่า4แต้มน่าจะพอ
0: แพ้เป็นที่3เลย
1: แล้วประตูก็ตุนไว้เยอะด้วยก็มีโอกาสครับผมอ่ะกลุ่มนี้ก็ดูแล้วบราซิลมาร์โกไม่น่าพลาดครับแล้วก็ไปกลุ่มช่วงเช้าเลยครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เขาเอากลุ่ม A มาเตะตอนเช้าเลยพี่เตะกลุ่ม B ก่อนกลุ่ม A เนี่ยมีเช็กเกียครับเกมและเกมนี้จะเจอเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเนี่ยนัดแรกแพ้มาแพ้เกาหลีใต้ 2-1 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยจะชนะอยู่แล้วโดนแอฟริกาตีเสมอช่วงท้ายเกม
0: ก็เช็กไงก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจะออกมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็กก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็กอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งสำรองชุดแบบชุดเล็กลงมาเลยอ่ะ
1: ส่งมาเล่นบอลโลกหน่อย
0: คือต้องเก็บตัวหลักเอาไว้นะครับไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขณะที่เช็กอ่ะยังไงต้องชนะสถานเดียวเสมอก็ไม่พอนะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะคร
1: ับใช่ครับก็จริงๆนะที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี่
0: ใช่
1: ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่อนก็โดนแซงใช่เช็กชุดนี้ก็โหมีพาติชิกมีโทมัสซูเช็กถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยนักเตะระดับโลกเลยพี่พาวิลเนตเวตพวกนั้นยุคสมัยช่วงยูโร2004เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็
0: เช็กนะครับเจอกับเม็กซิโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆนะ
1: ครับ
0: คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ยังไม่รู้นะคร
1: ับ
0: ใช่แต่ว่าจะแซงหน้าเกาหลีใต้ทันทีถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
1: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
0: แล้วถ้าเกิดทางเช็กเกิดชนะเม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตกรอบทันทีนะที่3ก็ไม่ได้ลุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะ
1: คือ
0: เงื่อนไขเดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
1: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
0: ไม่เคยเจอกัน
1: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมและเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วยก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะอยู่นี
0: ้โ
1: อ้บอกยากเลยทีนี
0: ้คือผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้นี่ไม่ค่อยไม่จริงผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
1: ้
0: แต่ดูจากฟอร์มของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไง
1: ม
0: ันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกเออทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบมันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ยิ่งฉีกออกไปนะพี่ญี่ปุ่นนี้ไประดับท็อป10ท็อป20ของโลกแล้ว
0: ใช่นักเตะเขา เอ็กซ์พอร์ตไปเล่นในยุโรปเป็น

0: เป็นร้อยคนน่ะนะครับแล้วก
1: ็
0: ไม่ใช่เล่นในลีกรองอย่างเดียวไปเล่นอยู่ในทั้งลีกใหญ่ยุโรปเกือบทุกประเทศนะคร
1: ับผมก็อย่างเกาหลีชุดนี้จะมีตัวหลักๆเนี่ยมีอีคังอินจากปารีสแล้วก็ซองฮินมินที่ไปเล่นกับลอสแองเจลิสแล้ว
0: คร
1: ับ น้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมก็เป็นในแชมเปี้ยนชิพนะพี
0: ่
1: รวมถึงน้องนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากไบเยอร์มิวนิก
0: คร
1: ับผมอ่ะผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได
0: ้คืออย่าแพ้อ
1: ย่าแพ้พอ ใช่ใช่ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับ6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้าวันนี้เลย
0: ครับ
1: เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม ABC นะพี
0: ่
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอามาอ๋อเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับอ๋อหมายถึงว่าต้องฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
0: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไป
1: อยู่ใกล้ไมค์ไปอ่ะแล้วก็บอกว่าเพลงม่องข้าวนี่เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันวรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่จากคุณจอมพล
0: อ๋อส่งสติกเกอร์มาหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นภาพมันก็เลยบอกว่านี่เขาส่งสติกเกอร์มา
1: ครับผม
0: ข้อความทาง Facebook นะครับก็สาบซนคนเปิ่นใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บอลน้องเจมส์มาเจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะสบายดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอันนี้ที่น้องเจมบอกไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: ข้อความใน Facebook มีอีกไหม
1: ข้อความใน Facebook
0: อ๋อนี่เขาทายผลมาไอ้ทายคำถามมาฮะตอบคำถาม ที่ถามไปแล้วคุณเจมบอกว่าอิตาลียังไม่ถูกนะ
1: ยังไม่ถูกเดนมาร์กก็มาเยอะนะพี่แต่เดนมาร์กก็ยังไม่ถูก
0: เดนมาร์กยังไม่ถูก
1: เดี๋ยวผมดูคำเฉลยก่อน ยังไม่ใช่ทั้งอิตาลีทั้งเดนมาร์กอ่ะส่งเข้ามาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
0: ตั้งคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกเลย
1: ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าคำถามนี้ตรงกับที่เขาตั้งมาหรือเปล่าพี่ เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตรงไหม1966โอ้แต่ว่าที่ตอบมายังไม่ถูกเลยนะครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก1996แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี
0: ่
1: บ้าอีกนิดนึงน่าจะเป็นประเทศแถวยุโรปกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
0: คร
1: ับผมประมาณนี้ครับนะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ครับผม
0: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
1: ค
0: ู่แรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกผ้าคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
1: ใช่น่าจะเป็นคู่แคนาดาครับ
0: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามันดูได้คู่เดียวใช่มั้ย
1: ใช่
0: ส่วนคู่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนียกาตาเนี่ยอาจจะต้องมันรู้จะตามผลทั้ง
1: เดี๋ยวน่าจะตามผลไปเพราะว่าเราน่าจะติดตามเกมคู่หลักก็คือคู่แคนาดาใช่ตอนนี้ก็นักเตะพองมาวอร์มแล้วนะพี
0: ่ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะhead to headเข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะ
1: ครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
0: ่ก็เก่งระดับยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกานะแต่ก็เก่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมันค่อยๆเขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นกวีดนตรีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: จะเป็นกวีดนตรีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพีคๆก็มีนะ
1: ตอนคว้าแชมป์ยูโรครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคย

0: มาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปี2022เนี่ยแต้มโดยรวมจาก32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ก็คือแพ้รวดเลย
1: คือไม่เคยชนะก็ไม่เคยชนะใครมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เนี่ย
0: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบเป็นกลุ่มแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าคีแต่ว่าถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
1: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มอะไรนะแคนาดาก
0: ลุ่ม B ครับพี่
1: กลุ่ม B นะกลุ่ม B จะไปเจอเดี๋ยวนะผมดูนเอออันนี้มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
0: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
1: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
0: ใช่
1: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม Kนะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
0: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่อ้าไม่ใช่กลุ่ม K นี่อ่ะเป็นโปรตุเกส
1: โคลอมเบียโอ้โ
0: หหนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
1: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าโอ้เขารอบเอานี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงละ
0: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี่ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
1: แล้วเจอที่3ของกลุ่มมื่นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงแน่
0: ใช่
1: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: นะแล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเอ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เออเพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะฮะ
0: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกเลยเนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
1: อ๋อใช่เคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งนะฟุตบอลหญิงเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะมันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวผมรู้ว่าฟุตบอล
0: เหมือนจะชนะ
1: ที่แคนาดาไหมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
0: เหมือนจะชนะกาตาร์กาหน้าเกมหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาเนี่ยพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
1: แคนาดา
0: ใช่
1: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะคร
0: ับที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี
1: ่เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้วใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
0: ใช่เขาชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
1: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้า แต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะหรือว่ายัง
0: ไม่น่าจะตกรอบไปแล้วพี่มอส
1: ผมก็ฝึก
0: เตะปีหน้าแล้ว2,000
1: เอาชนะ 15. อะไรเนี่ยชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเดี๋ยวไปดู
0: 2010น่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
1: ใช่ที่แคนาดา
0: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมชนะเกมไอวอรี่โคสต์ครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
1: 3-2
0: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์ 4-0 ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป๋าแป๊ะภาคอยู่ จำได้เลย Morning Talk ป๋าดีใจเลยตอนไทยยิงนำเนี่ยจำได้แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเราแพ้เยอรมัน 4-0
1: เพราะฉะนั้นอันนี้น้องสาวของ
0: พี่มุ้ย
1: ยิง1ประตูด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ 0-13เป
0: ็
1: นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดอ่ะนะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน

0: 1ต่อ5แล้วก็แพ้ชิลี0ต่อ2แต่อย่างน้อยกาญจนาสังเงินใช
1: ่ใช่ครับ
0: ก็ยิงได้1ประตู
1: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็โอ้โหน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
0: ก็สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015 2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะคร
1: ับ ครับผม
0: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะ
1: ใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์อู้เกาหลีเหนือนะผมบอกให้จับตาเลย
1: ใช
0: ่คือวิ่งฟิตจริง
1: ครับ
0: ฟิตมาก
1: ก็แชมป์โลก U17 นะพี
0: ่
1: บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ U20 ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
0: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ
1: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง
0: ใช่ๆ
1: ในฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
0: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเลยเยอะแยะหรอกไปแค่เวทีใหญ่ๆอย่างเช่นไปโผล่คีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับอ่ะเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
0: รอบ8หรือรอบ4
1: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชาเลิศครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มมั้ยกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมีหรอเอาปากหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
0: คนละเล่มไหม
1: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
0: เออผมเห็นมีคนทายถูกแล้ว
1: ใช่มีคนได้ถูกแล้วพี
0: ่
1: อาจจะเราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทั้ง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณบอลสาริกา
0: อะไรนะ
1: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับเขาบอก
0: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
1: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
0: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งก็มีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มนี้มันจะไขว้เจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
1: ม
0: ทั้ง2คู่เลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบราซิลจบไปที่3ไปเลยหนีไปเลย
1: ใช่ใช
0: ่เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
1: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
0: ไปได้ไกลไปได้ไกลเพราะว่าบราซิลก็ตกมาแล้ว
1: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี
0: ่เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
1: ใช่ในเอเชียแต่ว่ามาตรฐานในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
0: เพราะญี่ปุ่นอ่ะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะ
1: ใช่
0: มันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งจุดยู23ไป
1: ใช่ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งยู21เพื่อว่าอีก2ปีได้เป็นโอลิมปิกพอดี23พอดี
0: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998ใช่ไหมที่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
1: ี
0: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
1: ใช่ๆ
0: ส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต้
1: ก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21อ่ะสมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ถ้าเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตลอดชื่อเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้ม ันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในฟุตบอลโลก
0: ใช่เข้าใจจนแบบว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะผมคิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีมอ่ะ
1: ใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
0: เออครั้งที่แล้วเขาแพ้ใคร
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมนี่2018นะพี่ตอนที่แพ้เบลเยียมแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมเลย
0: ชนะทั้งเยอรมัน
1: ส่วนรอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โครเอเชียในช่วงโดนจุดโทษนะพี
0: ่
1: ซึ่งโครเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบรองเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านสาย2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นน็อกเอาท์2รอบ
0: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอเลย
1: โมร็อกโก
0: เจอกับเฮติใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับ
0: มันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
1: อืมใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
1: ใช่
0: แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
1: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
0: ่
1: อืมอย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพี
0: ่ที่อยู่กับสเปนกับกาตาร์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะตะกี้
1: แพ้คอสตาริกาเกมหนึ่งเลยผมว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริกาแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
0: มันแล้วรอบน็อกเอาท์เขาไปแพ้ใครอ่ะ
1: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพี่อ๋อ
0: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
0: ม
1: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
0: คร
1: ับแล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปารากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันในรอบน็อกเอาท์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีไทยเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะไทยเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมพี่บอล
0: เกาหลีเหนือหรือเกาหลี
1: เกาหลีใต
0: ้เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
1: อ๋อใช่พี่
0: ที่บ้านตัวเอง2002ที่ชนะอิตาลี
1: ได้อันดับ4ใช่ๆๆได้อันดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
0: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจำไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คเกิด
1: ครับผมแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไว้ให้ครับแล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกเลยพี
0: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90 94ยุคนั้นน่ะนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรฮิสคาริสโตสไตคอฟ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
1: ใช่
0: บัลแกเรียนี่หายไปเลย
1: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาเดียนมูตูนะพี่แค่คนเดียวเลยก็ช่วงยุค2000แล้ว
0: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือ เพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับ
1: แ
0: ล้วก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
1: ไม่เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
0: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
1: คำถามเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
0: ให้เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ19ปีใน1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
1: ถูกต้องเกาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะพี่ส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนานแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ย ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
0: ใช่จอร์จี้ฮาจี
1: ้ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจี
0: ้
1: ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี้
0: จอร์จี้ฮาจี้นี่ฉายาเขามาโรน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
1: ครับผมแล้วก
0: ็ยุค90-94ยุคเดียวกับสตอยคอร์นั่นแหละ
1: แล้วก็ข้อความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับอืมใช่2010
0: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าเฮ้ยถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
1: ใช่ๆแล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยหลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอไหมพี่ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีโคตรพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
0: แต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดนะเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่างๆ
1: ใช่ๆแล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีนะมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
0: ก็เหมือนหุ่นยนต์อะ
1: ใช่ใช่ยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ
0: ้โหบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปราบทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้วอะ
1: ใช่
0: จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือ
1: สู้เลยใช่ใช่สู้ไม่ได้
0: ส
1: ู้
0: ไม่ได้สู้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
1: ครับผม
0: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: จีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
0: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
1: แต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนนะบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก
0: ็ศูนย์นี่ไงอุ่นเครื่องไ
1: หมใช่ใช่ศูนย์ศูนย์ตอนนั้นเราก็เกือบไปนะพี
0: ่โดนยำข้างเดียวเลย
1: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยพี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องลองถามเขา
1: พี่เบ่งมาตอบเองครับแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับแล้วก็มี
0: นี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
1: ใช่พี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยว
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าสึกก็จะไปเพย์ออฟด้วยนะง่ายตกรอบเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
0: หากบอสเนียก็ได
1: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี
0: ่หมายถึงทีมอะไรนะ
1: ทีมที่เพย
0: ์ออฟทีมที่เพย์ออฟผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปเพย์ออฟนะ
1: ใช่เพย์ออฟแพ้มาครับผม
0: กัปตันทีมสโมสรโปรดของผม
1: วันนี้เราใบ้สุดๆเลยนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบอสเนียกับกาตาร์ก็ยังลุ้นกันเข้ารอบได้นะบอสเนียกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
1: ครับผม
0: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงนะแล้วแคนาดาจะไปชุดสวมชุดอะไรเนี่ย
1: แคนาดานี้น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
0: ่ขาวสิ
1: ขาวใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวดูผมก็ไม่
1: แต่เกมที่แล้วเขาใส่สีดำมา
0: เหรออ
1: ๋อวันนี้มาขาวเลย
0: ขาวนะอ๋อเขาขาวแดงเหมือนกันไง
1: ใช่
0: ธงชาติก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
1: สนามนี่วันนี้โหแดงทั้งสนามเลยครับ
0: ดูไม่ออกเลยเชียร์ฝั่งไหนสายแดงก็เหมือนกันหมด
1: ใช่แดงทั้งสองทีนะพี
0: ่แต่คู่นี้เขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์ม2นัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
1: ครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2002เนี่ยแก่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้แล้วก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นเลย
0: 2002เหรออ
1: ืมแต่ทุนจีนไทยนี่

0: ี่ยแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด
0: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันมี
1: โอ้คู่นี้เสมอ
0: มีโอกาสครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับผมส่วนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่นายไลฟ์อาบอลโลครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: 身体挺靓。
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกเวิลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือเวิลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวัวครับคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สนับสนุนโดย
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
12: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

0: าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: ผมไม่คมก่อนนะครับก็คู่หลักของเราคืนนี้เนี่ยจะชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดานะครับก็จะเตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีทางฝั่งของเกรกอร์โกเบลเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลัง4คนมีดิโก้เอเวดี้นะครับมาริโอคันจีริคาร์โดโรดริเกสแล้วก็ลูกาชัคนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิบริวโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริวเอมโบโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีมาชเมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอริสตาจอนตันนะครับลุสเดอโฟกูโรนะครับมีเดริกคอร์เนลุสเดียบริชี่ลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาเดียชอยเนียนะครับมีนาธานซาลิบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินโจนาธานดาวิดแล้วก็ทายอนบุตเคนันแล้วก็อาลีอัมเบดนะครับเป็น11เพื่อนตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสนด้วยนะฮะ
5: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
4: ครับ
5: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
4: ใช่
5: เพราะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า
4: 2กลุ่ม B กลุ่ม B
5: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก
4: ็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
5: ใช่
4: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนสเวตรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็เตะกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิคลาวาซิลส์เป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังวิเซนต์โคราชินันนิคลาคาติดนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิสนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอเบดินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอะไลเบโควิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11เพื่อนตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูดาดาเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาลายจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคูคีแล้วก็ซูตานอาบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอดมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
5: ครับ
4: แจ้งรายชื่อสเวตเพื่อนตัวจริงครบแล้ว
5: เราก็คงดูที่คู่สวิสกับแคนาดาเป็นหลักกันนะครับ
4: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
5: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
4: ไม่ใช่ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
5: ควบคู่ไปด้วย2สนามแต่พร้อมกันนะ
4: ใช่ให้ตามแบบ2สนามตอนนั้นเดี๋ยว
5: ท่านผอ.
4: ท่านผอ.
5: ขอสง
4: ขอเจ๋ง
5: อ่ะก็5นาทีผ่าน2สนามยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนที่ต้องรองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNS หรือนิวเซนก็ยังเดี๋ยวนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับอยากได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทั้งที่จบไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็4689899นะครับ4689899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับ
4: แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในที่ไหนไลฟ์บอลโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งโหนี่คำถามยากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
5: ก็ได้คือถามยิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้
4: ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรปโฟกัสแคบแล้วทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
5: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอะคีย์เวิร์ดอะ
4: ก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
5: ครับ
4: นะครับ
5: ไทยเป็นรองแชมป์โลกอะที่เจออังกฤษแค่นั้นเลย

0: นะฮะ
1: อ่ะระหว่างคู่เนี้ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
0: แคนาดาไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนะ
0: เออแคนาดาไม่แพ
1: ้ตรงข้ามกันอีกแล
0: ้วใครมันจะอยากแพ้แต่หน้าแฟนบอลตัวเอง
1: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้อ่ะผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ใช่อ่ะแล้วบอสเนียกาตาล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
0: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาดพูดง่ายคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสักเท่าไหร่คือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดากับสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
1: ครับวันนี้คุณไม่ได้เป็นพิชาคริสคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช่ไหม
0: ใช่
1: ด
0: ู
1: แบบ
0: วันนี้เป็นพิยม
1: ครับสักการิน
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ฟิกเตอร์ตัวจริงแกนายส์มากนะ
0: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมส์น่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับเรืออโมโรแล้วโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอร์เนลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็หล่นออกข้างไปอีกแล้ว
1: แต่ถ้าเกมนี้สวิตชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
0: ใช่
1: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
0: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
1: คุณกำลังมองว่าเกมนี้จะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นหรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงจริงนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใส่ๆไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมานูเอลคันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิปโยนไปไหนครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
1: นี่แบบขอผลลีกซิมบับเวอันนี้น่าจะสับพยอกอ่ะหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกปล่อยๆไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
0: ครับ
1: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
0: เด็กผม
1: เออก็มันเติบโตพร้อมกับคุณนะเพราะว่าคุณภาคสวิตมาตั้งแต่นัดแรกนัดที่2แล้ววันนี้ก็นัดที่3ไง
0: แล้วคุณไม่ได้ภาคกับผมหรอ
1: ผมมีฉีกไปภาคกับอาจารย์อู๋ใหญ่ด้วยไง
0: ผมก็ไปกับพี่โจอี้อยู่เกมนึงเหมือนกัน
1: อ๋อแยกคู่อ๋อแยกค
0: ู่ผู้สินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับผู้สินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
1: อ่ะหลายท่านพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ 02:00 พิมพ์มาทาง SMS 468-9899 ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาวก็มีคุณสาริกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณ2106บอกเช็คคุณ422691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบมี3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็กแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
0: ว่าข้อนี้มันยาก
1: เสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
0: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
1: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนก็คมดิไม่งั้นของเรามัน
0: ที่ผ่านมาง่ายตลอด
1: มันง่ายเกินอย่างน้อยก็คัดคนไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
0: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80สตางค์นะครับส่วนสวิตแม่
1: ลดกี่โมง
0: 6โมงเช้า
1: อ๋อแล้วเราเลิกตี5ไงผม
0: คุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอแป๊บนึง
1: โอ้ยนึกว่าเติมเลยอ่ะ
0: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก80สตางค์นะครับ
1: เอออ่ะก็ดูแล้วแคนาดาก็ครองบอลเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก
0: ย้อนกลับมาจังหวะนี้ออกไปทางขวาพลิกได้เอมโบโลยิงโอ้โหจ่อๆลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปรครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปรด้วยครับทางฝั่งของบิลเอมโบโลพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปรเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปรเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวครับ

0: เนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลเนี่ยถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
1: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วครับแล้วสักครู่นี
0: ้ผมบอกคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
1: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณหลักมากไม่ได้หรอ
0: วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
1: โอ้โหกาตาร์แคนาดาส่วนกาตาร์ยกขึ้นมาลูกนี้เอ้าต้องมงสกัดครับ
0: ล้ำหน้าม
1: ีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
0: มีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุประชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยังของเก็บยัง
1: ทำไมอ่ะ
0: ข้างหลังเนี่ยฉากเนี่ยของเก็บยังไปวางเบิงไม่ได้นะ เดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
1: เอาเหร
0: อเออคุณไม่ได้ดู
1: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
0: เอออ่ะระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกดั้งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วยฮีลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อฮิวไลฟ์นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสุขช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไอ้บีเอ็มโบโลเนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ฮิวไลฟ์
1: อ้าวส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องมาตรงลำหน้าไม่มีหลุดเดียวลูกนี้พาบอลดีไม่ยิงครับโจนาธานเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นไคลาลินนะครับกลับมาแล้วยิงบทโอ้โหเดียวๆเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงลำหน้าไม่ตีด้วยครับอู้จังหวะเมื่อสักครู่นี
0: ้แคนาดา
1: แคนาดาครับไม่ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
0: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซด์
1: บอกว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันนี่เดียวเลยนะครับคายลาลิน
0: จริงๆแม่งล้ำไป30ช่วงตัว ไม่ยก
1: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
0: เช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดี
2: คุณเคยแบบคาบ้านไหม
1: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่ คุณไม่เคยได้ยินคำนี้หร
0: อ
1: ดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจนทันเดวิดอีกครับบอลกลับมาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
0: นี่บอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับ
1: แม็กซิมเกรโปนี่จริงๆแล้วเกือบจะได้มาเล่นฟุตโลกับแคนาดาตั้งแต่ฟุตโลคราวที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมั้งก็เลยอกหักต้องหักยาวนะครับปีนี้ก็เลยตัวจริงเลยครับ
0: นี่บอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านบอกขอภาคมันๆหน่อยครับจากคุณปรารถนานะฮะ15นาทีผ่านนะครับ 0-0
1: ส่วนจังหวะนี้แค่ดายกบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับบุคแคนแต่ว่าลึกออกหลังไปอีกครับจังหวะสปินขึ้นมาอ
0: ู้นั่นนี่บอสเนียนี่สีอะไรสี
1: น้ำเงินน้ำเงิน
0: โอ้โหแล้วทำไมหันหน้าไปทีไรมีแต่สีขาวคลองบอลน่ะ
1: กาตาร์มีอะไรจะเสียละตอนเน
0: ี้ยมันเสียไปหก
1: มันเสียไปหกลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียละอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถ่ายมั้ยล่ะ
0: ก็เป็นสนามอารมณ์เป็นสนามอารมณ
1: ์ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูคัสชักส์ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
0: ลูคัสชักส์ไม่เอาชักอะไรฮะ
1: ตอนแรก ผมไปจำศัพท์ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลอ๋อ
0: ไม่ใช
1: ่ลิเวอร์พูลเช
0: เ
1: รมี่ช
0: ัก ไอชิเดมี่ชักเก้ไอนี่มันลูคัสชักส์
1: อยู่กับ
0: ซุดการ์ซุดการ์ใช่อายุ23
1: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับ

0: ยังไม่ผ่านหัวของเอเวดี้มงสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้าย
1: คือกองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
0: คาราลินก็ไม่ตีทง
1: เมื่อกี้ตี
0: อ๋อเหร
1: อ
0: บอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซัมบีหลุดลูกนี้เบื่อดวนมาโยฮันแมนซัมบีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
1: ไม่ให้จุดโทษมันซัมบีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับคือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านราเย
0: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ทนะ
1: ที่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดอ่ะ
0: เออ
1: คนไรภาค13วันติด
0: แต่ผมชอบแล้วนะพี่เจ๋งกับภาค
1: ไม่แบ่งใครเลย
0: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
1: ไม่เป็นไรผมคิวทองอยู่แล้วเดี๋ยวผมไป BG ต่อ
0: ไปทางขิงซะแล้วเก่งขิงซะแล้วส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอคืนกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
1: เห็นหน้าลูเบนวากาทำไม่ค่อยสบอารมณ์ขนาดวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะ เห็นแล้วหุ่นหยิด
0: นี่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะว่าเขาคือลูกาชักตึ๊ดเออเอาเข้าไป
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะ
1: อย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
0: ขาของแคนาดาบุคแคนแนนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนครับผู้สินริคาร์โดโรดิเกสครับไปอัดไทออนบุคแคนแนนล้มลงไปครับ
1: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกบิลเอมโบโลอ่ะคือก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้สับประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
0: ครับจะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลนี่คือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
1: จริงๆมันควรจะ
0: เพราะมันแดงเหมือนกัน
1: ควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
0: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่าข้างๆเลยแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเป็นแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของใครลาลินบอลลึกไปถึงเกรโกโกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
1: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบล
0: นี่มีส่งมาบอกว่าเชียร์กาตาไปนะครับผู้บอสเชียร์กาตานี่ออกแนวแบบสูสีเลยอ่ะ
1: ใครเชียร์กาตาได้นี่ใจคุณทำบินถิ่นชาติมาก
0: เฮ้ยคนก็เชียร์กันเยอะนะ
1: จริงเหรอผมยังไงก็บอสเนี่ย
0: เออคุณนี่มันคุณชาคริสดีกว่า
1: ใช่
0: คุณชาคริสครับคุณชาคริสครับ
1: ใช่สุดครับ
0: คุณชาคริสครับคุณชาคริสครับ
1: ไอวันเน้นไงไอ้วันนอร์เวย์กับไซเนก้าอ่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
0: ก็ไม่ถามหมอก็บอกอยู่
1: โอ้นอร์เวย์เป็นงานบทจดจริงๆควรชนะขาดด้วยไซเนก้านี่เล่นมั่ว
0: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
1: ก็แพ้อยู่ดีเกมรับไอ้โหคูลิบาลี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
0: โยนยาวลูกนี้อ้าวไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับยังได้เคลียร์บอลออกมาอย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: รองแชมป์ปีไหนอะ
0: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
1: แต่เคยเป็นรองแชมป์

0: ไม่เป็นแต่บอกว่า1966อ่ะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์โลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหน
1: ผมถามอาจารย์จีบินายก่อน
0: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนือเพราะนั้นไอ้8ประเทศเนี้ยทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
0: ัง
1: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเคยเป็นไหมรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยไหมไม่เคยใบแค่นี
0: ้ไม่เคยจังหวะนี้ล้ำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สิทธิ์และเป่าว่าเป็นล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
1: รางวัลคืออะไร
0: รางวัลนี่ไง
1: หล่อบอลเบอร์2
0: มินิ
1: ลูกพลาสติก
0: มินิ
1: หล่อจริงเหรอ
0: เอาจริงดิ
1: เอากลับบ้านได้ไหมนี่ผมอยู่คืนนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีบอล
0: ผมก็ไม่มี
1: เก้าเนี่ย
0: นี่ผมตั้งรางวัล
1: ไหมพักไฮเดรชันเบรกครับดื่มน้ำสักครู่ไป
0: ครับผมนะครับ
1: หรือคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะ คุณนี่เอาฮิลไลฟ์ผมอย่างเดียวเลยนะ
0: คุณทางนั้นไง
1: เหรอ
0: นะครับก็ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะครับหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร mcord super fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองได้10โหวตนะครับถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Supervan นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Card Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcard.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2,569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้หมดยุคของไปรษณียบัตรแล้วเพราะนั้นก็เนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไป
0: ครับ
1: นี่มีหนึ่งมุกมาหาเวลา2:00กว่าประเทศไหนหิวโซครับตอบฮังการี
0: อ๋อพูดเร็ว
1: ฮังการีฮังการีนี่เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
0: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
1: คุณไม่ชวนเขามา
0: ชวนอะไรผมได้คุยกับแกถึง5ครั้งหรือเปล่าผม
1: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับเพราะว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟาวครับก็ลงทุนหน่อย
0: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
1: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
0: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
1: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะ
1: เอ้ย
0: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชันเบรก
1: สวิตเอาไปเนี่ยวันนี้สวิตดูแบบตึดชึ่งมากเลยอ่ะ
0: ดูง่วงเหรอดูง่วง
1: เออดูแบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินน่ะมันติดขัดส่วนขอผลซิมบับเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกน้องอ่ะ
0: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับพาบอลขึ้นมาที่มุมธงสุดท้ายโดนนิโก้เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออกโดนลาเยียออกหลังไปด้วยนะ
1: นี่เขาบอกว่า

0: ถ้าคายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคายวาลินวาลินชำราบเนี่ย
1: ใช่มีเพลงประจำตัวคายวาลิน
0: คายท้อเลย
1: เลสซิ่งสูง
0: แต่ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่คลายไงมันจะเป็นอีกคอร์ด
1: มันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากขั้วเป็นขั้ววาแหวนไง
0: ฟาย
1: เออ อุ้ยลูกนี้50 50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแคนาดาอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาดาทั้งสวิต
0: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ำไหมลุกโทนพุงเนี้ย
1: ดูเป็นวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่งอะไรนี่ช่วงนี้เทรนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอสเนี่ยก็กิ้งไปแล้วหนึ่งนะครับ
0: บอกเลยเอาจริงๆมุมที่หน้าออกสุดคู่นี้ก็เสมออ่ะจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลยเล่นไปเป็นพิธี
1: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
0: นี่บอกฟังว่าพี่ตั้งแต่มอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัครวิทย์โอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
1: แสดงว่ายังรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
0: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหน่องยุ่งเลยนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติเนี่ยไม่มีอิตาลี
1: มีคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะคร
0: ับ แฟนคลับคุณมานี่คุณรัฐทยาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณคมทั้งสน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตีห้าเลยนะ
1: ใช่
0: ตีสี่ไม่ได้เหรอ
1: คุณก็ไปถามพออสิ
0: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงนึงมันก็อาจจะแบบต้องปีวิวรอบตีห้าไง
1: ใจคอจะแตะอ้อมครับไทแกอร์วูดส์แคนแนนไปโดนมาเรียคันจีโวยเลยครับก็จะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ตั้งแต่ท่อล้อไม่หมุนเหรอ
1: ใช่
0: แตะแต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอตแลนด์บราซิลแล้วก็โมร็อกโกเฮติว่าไงไหนอาจารย์ว่าไงสีหลังเหรอ
1: บราซิล
0: บราซิล
1: โมร็อกโก
0: โหโมร็อกโกนี่ต้องยิง3นะ
1: ก็เนี่ยเลยกลัวอย่างเดียวกลัวยิงไม่ถึงนี่แหละ
0: ไปสวิตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหติดญี่ปุ่นนี่รู้ตอบมาสภาพโซเวียตใครอยากตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
1: 4689899นะครับ
0: SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว 1-0
1: 1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอาราเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้ว
0: บอกแล้วกาต้าห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
1: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
0: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ 0-0
1: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำกาต้าแล้ว1ประตูต่อ0จากทางด้านของอาราเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
0: อะไร
1: ไอเด็กอย่างนี้อะไรไปโก
0: งอะไรอ่ะ
1: อะไรใครเลี้ยงมาอะไรบอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับขุบเข้ามาของอะไรเบโกวิชก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงๆครับเต็มข้อดีเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรเบโกวิช
0: แล้วพอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับอาตาหรือเปลี่ยนไปผ้าอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม0-0ให้เกิน 50% นะ
1: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ
0: ้จบจะโอไม่เล้าหรื
1: ออ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
0: บอล
1: ไม่หาแต่เรื่องครับ
0: บอลไม่เตะเหรอ
1: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับ
0: โอ้กาน ิ
1: ชาก้าเป็นจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของกานิชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะก็คือเหมือนดีดบอลให้ไปไกลๆอ่ะชาก้าก็เลย ยังค้างไว้อยู่แล้วเข้าไป

0: ที่แข้งของคายลาลินเต็มดอกเลยครับเขี่ยบอลไงเหมือนแบบเขี่ยบอลแบบยอกอะยอกอะเขี่ยบอลยอกอะ
1: โดนไปนักเตะวาลินชำระครับ
0: ไม่รู้จักมาเฟียสวิตซ์ซะแล้ว
1: เนี่ยเรียกมาทั้งคู่
0: ก็ว่าทำไมผลักกันไปผลักกันมาฮะครับ
1: น่าจะโดนเหลืองทั้งคู่เรียบร้อยเหลืองและเหลืองครับโดนไปหดไป
0: คือจังหวะเขี่ยบอลของลาลินเนี่ยก็ออกลูกเปรี้ยวนะครับส่วนนี่ครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
1: ไม่มียั้งไม่มียั้งคือมันเป็นบอลของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปเขี่ยบอลให้ชาก้าเสียจังหวะ
0: ใช่
1: โดนไปครับเหลืองทั้งคู่
0: ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำการต้าน 1-0 นะครับ
1: สวยงาม
0: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนียก็ยังเป็นแค่ระดับ3นะครับยังเป็นแค่ระดับ3
1: แต่ก็ไม่รู้ไประดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
0: เพราะว่าแต้มเนี่ยของคู่แคนาดากับสวิตเรียลไทม์เลยคือ5คะแนนยกเว้นแต่ว่าแคดาจะยิงใส่สวิตได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนียแต่ว่าบอสเนียก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคดาดักบอลขึ้นมาได้ครับแล้วขึ้นมาทะลุช่องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น
1: เอียงยิ
0: งขวาเรียบร้อยเลยครับ
1: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็รู้ทางอยู่แล้วครับโคเบิล
0: บอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายถ้าเมื่อกี้กดซ้ายเลยอาจจะได้เต็มข้อแต่ว่าไปแต่งเข้าขวาครับแล้วพอยิงเบาเลยครับ
1: ขยันยิงครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
0: นี่บอสเนียนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
1: มาเชื่อผมกาตาร์นี่บอกเลยพัง
0: บอลเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนซบีไหลตามช่องให้รูเบนวากาสสอดขึ้นมาทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไว้ได
1: ้คือพยายามจะเปิดไปเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากาสแต่ว่าเคโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
0: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
1: เอ้ยเบอร์มิงแฮม
0: บอสเนีย1มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
1: นี่เบอร์เห็นพี่สนมิโคมพูดเสียงโกแบบอเมริกาใต้ครับ
0: เกมมันน่าโกมากเลย
1: มันไม่ยิงเลยมันมีอยู่ลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วยถ้าเราถ้าผมได้ภาคบราซิลผมโกให้เลยอ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้ยโอนโกครับโดนแนวรับกาตาสุลต่านทำเข้าตัวเอง 2-0
0: จังหวะทางขวาของบอสเนียเซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่ากลายว่าไปสกิดกองหลังของกาตาร์ซูลตานครับเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
1: ท่านซูลตานเดี๋ยวดูกัน
0: ซูลแทน
1: ท่านซูลตาน22เนี่ยเป็นท่านเดี๋ยวดูไลน์อัพกัน
0: ซูแทน
1: โอ้โห
0: บอสเนียเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมานะเพราะเกมที่แล้วโดนไปถึง 4-1 นะเอานี่กลับมา2ลูกแล้วขออีกลูกเดียว
1: สบายก็บอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
0: แล้วยิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับเบอร์18
1: สุลต่านอัลบราเก้เรียบร้อยอาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
0: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาร์วันนี
1: ้บอกแล้วใจมันหมดแบนไป2ตัวด้วยกันนะที่แล้วโดน2แดง
0: จบรอบแรกวันไหนพักกี่วันจบอีก3วันวันนี้คือต้องเตะกันทั้งหมด4คืนนะครับมี12กลุ่มคือละ3กลุ่มวันนี้เป็น ABC พรุ่งนี้เป็น EDF นะครับแล้วก็ GHI อีกวันหนึ่งแล้วก็ JKL
1: พี่บอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนะคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะนะคมนะสน

0: คิดว่ารอบ8ทีมจะมีใครบ้างคะจากคุณธนทุนแฟนนอลฝรั่งเศสสเปน
1: โมร็อกโก
0: โมร็อกโก
1: อเมริกาผมว่าปีนี้ญี่ปุ่นทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันนะอังกฤษก็ไม่มีแล้ว
0: อาร์เจนยัง
1: อาร์เจน
0: มาแน
1: ่นะครับ
0: ประมาณนี
1: ้มีบอกคุณคมถ้าบอลเสมอต้องยิงจุดโทษตั้งแต่วันนี้เลยไหม
0: ยังวันนี้คือนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
1: วันนี้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกมหน้านะที่ถ้าเสมอแล้วจะในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนี่จะต่อเวลาก่อนแล้วก็จะจุดโทษนะครับ
0: บอกคุณแล้วกาตาบอลไร้ใจเหมือนไปรอรถไฟที่ท่าเรือ
1: ก็ผมบอกว่าบอสเนียจะชนะ
0: ผมก็ไม่ได้บอกว่ากาตาจะสู้ได้ที่ไหนแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่ขาดไหมคิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยมาดูฟรีคลิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเดี๋ยวมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับดิคาโดโรดิเกสเกนิชากาครับอยู่ที่บอลเคโปครับตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
1: ก็ดี
0: นะแบบอาจจะสั่งได้เพราะว่าน้องอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามี
1: อย่างนี้ก็ใกล้ผมดิ
0: ทำไมอ่ะ
1: บ้านอยู่บางแค
0: ครับแคนาดา
1: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อนใช่ไหมเพราะบางแค
0: ใช่
1: เสร็จไปก็เป็นแคนาด
0: า
1: น้องคุณอยู
0: ่
1: สบายเลย
0: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
1: แจกบอลครับ
0: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้เลยได้จูนไม่ติด
1: มันมีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับเอาที่สนุกกันเลย
0: ฟังอยู
1: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะส่วนเกมคู่สวิตกับแคนาดาผ่านมากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแมสบีพลิกที่วงกลมกลางสนามแล้วพาบอลขึ้นมายังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้ต้องระยองฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
0: สถานการณ์กลุ่มบีเรียลไทม์ตอนนี้แคนาดา5แต้มสวิต5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มนะครับ
1: ใช
0: ่ส่วนกาตาร์1แต้มมีบอกว่าสวิตต้องชนะไหมถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอก็เข้ารอบ
1: เข้ารอบครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์แพ้ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยถ้าแพ้จะมี4แต้ม
1: ประตูได้เขาดีเพราะว่านัดที่แล้วยิงมา 4-1
0: นี่บอกพี่คมช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไหมครับอยู่บางแค
1: อ๋อใช่ครับ
0: จริง
1: ว่าช่วงแรกก็อยู่บางแคไงช่วยแม่ขายข้าวมันไก
0: ่เดี๋ยว
1: แต่ไปอยู่บางใหญ่อ่ะก็ไปขายข้าวเนื้อเป็ด
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่พัทยา อันนี้อะไรวะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลย
0: ไม่ทันทำไมไม่ได้ทำไม
1: บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่
0: ส่วนไปอยู่บางใหญ่
1: แต่ละสักอย่างอะ
0: บางใหญ่ทำไมไม่ขายไข่เจียวอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: หร
1: อนะครับตายเลยโอ้แห้งเลย
0: เกิดไม่ทัน
1: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาโยนเข้าไปโดนสกัดครับมีเก็บได้หน้ากรอบเขตโทษโจนาธานเดวิดจะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลฟเกสยิงไม่ได้อะไรครับบอลล้นข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
0: สอนสั้นครับได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิวอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 เจอสนิทเล่นพอเป็นวิธี
1: เล่นให้จบโปรแกรมอ่ะแต่คู่นี้ 2-0 แล้วนะบอสเนียกับกาตาร์นะคร
0: ับ ก็อันนั้นมันยังไม่เข้าหงไงบอสเนียมันก็คนตื่นงานหน่อย
1: นี่ถ้าบอกว่ากาตาร์นี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าคราวที่แล้วเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
0: ไม่มีแต้มไง
1: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
0: มี1แต้มกับป้นแบบสวิตไง
1: โอ้จังหวะนี้ทะลุสวยครับอลิสตันจอร์แดนให้มาจอร์แดนเดวิดขวางออกไปตั้งป้อมยิงโอ้โหยิงอะไรของเขาครับเนี่ยจังหวะอัดซ้ายของทางด้านอาเมดครับบอลไปติดเกโกโกเบลออกหลังก่อนครับ อูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสำหรับอาเมด
2: คือตอนนี้โอกาสของแคนาดาเยอะกว่าชัดเจนนะครับ

0: เนี่ยคือโจนาธานเดวิดให้มาด้านไกลแล้วอาเมดเอียงเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโคเบิล
1: ทำไมทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
0: สวิตไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมเนี่ยดูรู้เลย
1: น้อยกว่าแคนาดานะคร
0: ับ แล้วพอถ้ามันโดนเนี่ยมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละนี่บอกไล่กระบังฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดา
1: เปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคนึกว่าบ้านพักคนชรานะครับบางแคมีแต่บ้านพักคนชราเลยหรือไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักคนชราทั้งย่านเลยหรือไงแม
0: ่บ้านมันแบบว่าเข้าใจไหมเป็นแลนด์มาร์กไงแบบบ้านคนชราบางแค
1: เดอะมอลล์บางแคก็มี
0: แต่บางแคนี่เขาไม่ค่อยเท่าเทียมนะ
1: ทำไม
0: เพราะแคแค่บางคน
1: ถูกต้องครับสายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบุคแคนเนนจะไป
0: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วหน้ามันกาต้าลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาต้าเถียงครับไล่มา 1-2
1: ไล่มา1ประตูต่อ2
0: เอลไฮดอสตัวเก่าเถียงเหรอ
1: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอกระตกรอบเลยนะคู่นี้
0: แล้วแต่บอสเนียเลยเอาส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
1: นี่มีบอกว่ากาต้าช่วยตีไข่แตกหน่อยตีไข่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาต้าไล่มาน
0: ี่บอกหนองคายอบอ้าวครับอุ๊ยอย่าว่าแต่หนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายๆกรุงเทพเนี่ยขออภัยนะโคตรร้อนเลย
1: ไม่รู้เลยอ่ะ
0: ไม
1: ่อยู่ห้องแอร์เปล่าอยู่ออฟฟิศทั้งวันวันนี้ตั้งแต่สปอร์ตไกด์เลย
0: วันนี้คุณวันนี้อธิคมเรดิโออ่ะ
1: 3รายการแล้วเฮ้ย
0: พี่ชายคุณไหววะเนี่ยเมื่อคืนก็เอาอีกแล้วยังตุกๆกลับอีก
1: เขาถามว่าคุณยังไง
0: ผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าอะไรจะ50แล้วกลับตีห้า
1: บางแคอ่ะแล้วหมุนไปเยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
0: คนจัดสปอร์ตคนจัดสปอร์ตไกด์คุณเนี่ยจะ50แล้ว
1: โอ้ยคุณปกติเนี่ย
0: แล้วมากลับตีห้า
1: ลูกพี่ผมเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่แบบดื่มด้วยกันเนี่ยจะ70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับ
0: ชีวิตเรามันก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้มั้ง
1: ถ้าบอกว่านี่จะ50แล้วผมเห็นคนจะ70แล้วทุกวันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟ้าสาง11โมงเช้าก็ยังมีอยู่มีบอกผู้บริหารขาดคำตีไข่แตกเลยนะกาต้านะกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ
0: คนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่อยากตอบอยากพูดคุยกับสนและคมก็4689899นะครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
1: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลยอมปลาทองมาขายให้หรือเปล่าครับผม
0: ไม่มีอะไรเลยบาซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี
1: ้บอกว่าขวาของแกดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
0: นี่บอกคุณเจษดานี่51แล้วถึงเหรอ
1: ผมไม่รู้
0: เพราะ4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
1: คุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยเหรอ
0: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึง
1: ใช่
0: เขาห่างกับผมประมาณ10ปีอ่ะประมาณรอบหนึ่งอ่ะ
1: เปิดขึ้นมาของสวิตครับเอาบอลลงได้ของบริวเอมโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดาช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นดอกข้างไปก่อนครับทดเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิตศูนย์แคนาดาศูนย์ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกแล้วครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์

0: เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาแล้วครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับหลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วงทดเวลาครับสวิสถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิสเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี้ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนเชดาสกัดทิ้งไว้ได้เปิดไปล้นไปหมดสุดท้ายลึกเข้ามือแม็กซิมเรโป
1: ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนิ่งของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะพักบอลของทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลให้สวิตกลับไปอยู่ดีบอกคองโกน้อยไม่มาคองโกใหญ่รอลุ้นที่2ที่3
1: คองโกคองโกน้อย
0: โหเมื่อเช้าม
1: ีดีอาคองโกอ่ะคองโกธรรมดาเกือบจะอุดอยู่ไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของโคลอมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยิงเยอะกว่านี
0: ้ใช่ๆก็ผมบอกแล้วว่าคองโกไม่น่าแพ
1: ้
0: โหแต่ว่าโรยดีแอดนี่คือแบบส่งบอลเข้าประตูไปไม่รู้กี่รอบนะ
1: ขยัน
0: ล้ำหน้ามาก
1: มันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยแต่ล้ำไงส่วนใหญ
0: ่บอลขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกก็ชักจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซบีครับ
1: ชิวมากครับทางมูรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉยๆ
0: สถานการณ์ค่อนข้างชิวมากกว่าขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบริวเอมโบโลจะสวนกลับจังหวะนี้ฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนซาบีเติมเตาะขึ้นกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอมโบโลฝากลูกนี้ตอกซนกลับมามีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: อย่างชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วตะตอกส้นครับฟอยเลอร์ให้กับทางบิลโบโลแต่ว่าเป็นทางจอนทานเดวิดถึงก่อนครับบิลโบโลก็เลยไปหัวใส่ข้อเท้าจอนทานเดวิดฟาวครับ
0: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
1: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์
0: อยู่ที่กทม.
1: อ่ะพอก่อนครับพักครึ่ง
0: จบ
1: สวิสกับแคนาดาครับ 0-0 จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
0: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
1: พอแค่นี้
0: 45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2ประตูต่อ1นะครับ
1: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิสกับแคนาดาหน่อยอยากรู้เนี่ยว่าค่า XG มันอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี่อิลุยฉุยแฉะมากแต่เน็ตช้าอ่ะมาละ
0: ใช
1: ่สวิสนี่ค่า XG 0.71 นะครับแคนาดา 0.29 ฮะแคนาดาตะบี้ตะบันยิงทำไมค่ามันน้อยงั้นนะสวิสยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดายิง5ตรงกรอบ3แล้วก็สวิสครองบอล 70% แคนาดา30นะครับ
0: ครับ
1: โอเคส่วนผลคู่อื่นนะครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลบุกเกาะฟาโรนะลูสนาวิกนำทางคาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซนต์ 1-1 นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามาเนี่ยมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซียเปากูบาซี่เอาไล่มาข้างหลังก่อนดิเปากูบาซี่เอริกกาเซียอ่ะ3ละ
0: เคราดมาตินป่ะ
1: เคราดมาติน4ตรงกลางกาบี้5เปดี้6มาร์คเบอร์นาว7ฟาลันข้างบน8โอโม9ยามาว10
0: ใ
1: เออจริงๆเรียกทีมชาติบาซ่าก็ได้
0: ใช่ใช
1: เยอะครับเยอะ
0: มีส่งมาบอกป้าเจดเกิด 2-1 นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร
1: ่ 2-1
0: ก็แสดงว่า
1: 5-6 ตอนนี้6
0: มากกว่าผมประมาณ6ปี
1: 6-7
0: 48
1: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกแล้วเขาแค่เกือบแต่เขายังไม่ถึง50แต่ก็กากันเกินตัว
0: เฮ้ยธรรมดา
1: เดินไม่หยุด
0: ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็ยังคงประมาณอย่างนั้นแหละ
1: ผมมาคาดหวังว่าถ้าผมถึงเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 倾咧？
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลสมันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลสมันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลสมันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: jackpot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับ
1: ก็เกมครึ่งหลังนะครับที่แวนคูเวอร์นะระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหมเนี่ย
1: 0-0คือถ้ามีอ่ะก็อาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวกำลังจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: จะไปมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดเลย
1: ก็ใครอยากได้ผลบอล นะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่แตะอยู่ก็เสียออกไป9899ครับส่งมาสอบถามได้
0: อ
1: ัน
0: นี้มีคนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะครับจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซัมบีพาหนีมาได้แล้วเปิดเข้ากลางผ่านมาหมดจับของวาการ์ดซัดเรียบร้อยเลยครับ1-0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวาการ์ดครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนั่นน่ะ
1: เซ็งดิเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอาเล่อาเล่อาเล่โอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นเลยนะ
0: มังกรพัดถิ่นหร
1: ือ
0: จะสู้งูดินเจ้าที่
1: งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบสอนสีดีต้องดูตอนแห้ง
1: ได้แต่ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวาการที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล1-0ครับนาที46โอ้เป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบีอูเบโลข้ามแล้ววากาส 1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิสออกนำโอ้ถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้ 2-1
1: นะตอนนี้ไงเรียลไทม์ถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
0: เราลีกชอบฟันธงนะเรา
1: เนี่ยเอ๋ยครับมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลยก็น่าต้องเร่งฟอร์มขึ้นน่ะเพราะครึ่งแรกต้องยอมแล้วว่าสวิสเป็นรองนะครับ
0: แคนาดาเองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมทำมากันว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วพอเสียประตูแบบนี้นี่เสียหายนะครับก็

0: สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคนาดาครองบอล 31%
1: เป็นไงตี 3:07 นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งในนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ส่วนทางฝั่งของกาตาร์ครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาอดัมฮัสเซนลงมาครับเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมกาตาร
1: ์เธอก็อัดเปลืองจอร์เจียบอลจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มีถ้าลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับซัมกูลูไล 0-0 แล้วก็เดเดโมเทรเบลิตี้ชนะทางเดเดโมบาทูมี 2-1 โอเค
0: ครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยบูแคนนั่นยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นอลิสเตอร์จอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อน
1: พี่บอกบิ๊กจูดในรุ่นเดียวกับน้องไบร์เลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
0: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
1: ใครเยอะกว่า
0: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู๋รุ่นเดียวกัน
1: นี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูแล้วคาตาลันแท้ๆก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดกิลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ยาเมาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
0: ใช่
1: บา
0: ลยามาเป็นคนยะรานะ
1: ยามามีเชื้อสายโมร็อกโก
0: น้องเบาแล้วน้องเบาอยู่ยะรานะ
1: นอกนั้นก็ไอตัวที่มาจากบาร์ซ่าแหละ
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอมโบโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วขึ้นกลับมาริคาร์โดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอัปตีผู้สินยังนิ่งอยู่ครับ
1: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย
0: ์โอ้มันซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี้
1: เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็ค
0: อาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพินันตี
1: ้จะปล่อยผ่านไปละน่าจะไม่มีแล้ว
0: บอลจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นันทพงศ์บอกว่าเพลงดิกกี้มาตินเราอารมณ์มากครับตอนตีสามนี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้2คู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้ง2คู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิตนำแคนาดา 1-0 นะครับ
1: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
0: ใช
1: ่สิงจังสวิตนำแล้วจากคุณฟาส
0: ยังมีเวลาครับแล้วแคนาดาเองก็
1: สีมันยังไม่แห้งใช่ไหม
0: ไม่อยากแพ้ในบ้าน
1: สีมันยังไม่แห้ง
0: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็นสีทนได้ไง
1: ครับ
0: ก็เก็บลูกนี้โดนสวิตเคลียร์มาก่อนครับอลิสเตอร์จอห์นสตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
1: นี่บอกว่าบอสเนีย2กาตาร์1นี่บอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะโอเคคุณวิทิพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกแล้ว
0: ใครนะ
1: บอกเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยโอ้ยาก
0: โอ้ยากเล่นอย่างนี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอ่ะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่จืด
1: ทีมกาตาร์เล่นลูกเดียวเนี่ยจังหวะคือต้องเริ่มต้นจากมันซัมบีครับแล้วปาดกลับมาโอ้โหแล้วเอ็มโบโลอ่ะเล่นไม่ได้ครับแล้วบอลถึงวากาสเรียบร้อยครับจังหวะประตู
0: ขวาไปไหนครับจังหวะเนี้ยคนที่คุมวากาสไปไหนครับจอห์นสตันน่ะไปไหนครับไอ้สไตล์จอห์นสตันทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยียเปิดมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหนุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้อลิสตาจอห์นสันเบิ้ลลูกนี้

0: ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับริคาร์โดโรดิเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูคัสชักชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสเตอร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างไปก่อนครับ
1: YouTube มาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิด YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นนะครับนี่บอกเมื่อคืนคันตัวหน้าตะเวนฟังดนตรีทั่วกรุงเทพเลยครับแวะแซกโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกพลับ
0: โคตรติดอ่ะ
1: วิถี
0: เห็นอยู่เห็นอยู่
1: อินดี
0: ้เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟนอ่ะ
1: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอ่ะ
0: คุณเคยไปด้วย
1: อนุสาวรีย
0: ์ไปทั่วเหมือนกันนะ
1: เพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมฉันมาทำ
1: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทาง
0: มันผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงอ่ะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช
1: ่เอ้ยอันนั้นใช่ทางแต่ปีกไม้น่าจะได้อยู
0: ่เอ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
1: ไปถึงนั่นข้าวเคิร์ฟไม่กินแล้ว
0: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตช์ขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบูคแคนนอนเบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสเตอร์จอห์นสตันจะให้บูคแคนนอนเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวาเนี่ยมันต่อกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทยอันบูคแคนนอนกับอลิสเตอร์จอห์นสตันเนี่ย
1: ต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อดี
0: ต้องไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้แล้วหัวไม่แล่นด้วยตีสามว่า
0: คิดไม่ออกง่วง
1: ไปดูหนังดีกว่าบ้าคุณดูยังนี่ผมจะไปดู Toy Story 5
0: โอ้โห
1: น่าดูไหม
0: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
1: หนังผีอ่ะ
0: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าใน The Ghost ไง
1: เข้าโรงหรือว่า
0: เข้าโรงดิ
1: เข้าโรงไงไม่ใช่ Netflix ไง
0: เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอาเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
1: ผมเห็นมันมีนี่อะไรอ่ะของแขกอะไรสักอย่าง
0: ของแขก2
1: เอออ
0: ืม
1: นี่ไงกาต้านี่ไง
0: นี่ยังของแขก1อยู่เพราะว่าตามอยู่1 2
1: เออยอด FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
0: ขอบคุณนะครับ
1: แต่วันเนี้ยมันฟุตบอลมันไม่มัน
0: เนี่ยวันนี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเอ้ยหรือแคนาดาเขาหลบอ่ะ
1: เ
0: ออเดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
1: บอกช่วยเชียร์แคนาดาให้ตีเสมอหน่อยครับโอ้แล้วเปิดมาครับเกือบได้มงนะครับทางคลายลาลินชำราบแต่ว่าบอลมันแรงครับออกหลัง
0: ดูไม่ได้ด้วย
1: กดใน iPad ดี iPad อะอ้าวแล้วตรงนี้สวิสทิ้งยาวมาข้างหน้าบอลเอ้ามงไม่โดนหลุดมาเอมโบโลเอมโบโลแตะหนีแล้วโอ้โหตวัดมาด้านกว้างแล้วยิงมันซัมบี 2-0
0: โอ้โหหายเลยครับ
1: นี่เอ้ยคอมันเป็นไรตกหมอนอะ
0: ลงแล้วเต่าเนี่ย
1: โอ้เต้นคอเอียงเลย
0: โอ้ความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอเบโลตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันมันซาบีวิ่งมายิงครับ
1: อ้าวอ๋อเราต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับโดนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอมโบโลเนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมันซัมบียิงไม่จับครับวอลเล่

0: ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ยซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นใครอ่ะ
1: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี้ไงกลุ่มเม็กซิโกอ่ะ
0: เม็กซิโกหร
1: ือเกาหลีใต้
0: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
1: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต้ว่างั้น
0: หรือเปล่า
1: แต่ถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
0: ที่1กลุ่ม B ใช่มั้ยครับ
1: อ่ะสวิตจะไปเจอใคร
0: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
1: โหอันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอ่ะยังอีกเยอะยัง
0: นะครับ
1: เป็ดยังมันจะมีพลิกผันอีกเยอะ
0: ซ
1: ึ
0: ่งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
1: โหของ
0: ถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
1: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
0: ไม่แคดาได้แค่นี้ไม่ใช่การละครแล้วเนี่ย
1: บอกแล้ว
0: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
1: อุสตาคิโอแล้วก็มิลล่า
0: เดียมิลล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเปลี่ยน3คนน่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี
1: ้แต่ในการนี่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
0: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีสบายใจแล้ว
1: เอาแล้ว3ไม้3ไม้หลุดมาหืมยังตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตร์จอห์นสตัน
0: ครับ
1: ผ่าน1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0นี่บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี
0: ้
1: ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาตาร์มันก็เลยกากัน
0: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
1: บราซิลอะ
0: ที่มาอามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาคาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร์
1: ทำไมรู้ผมไม่เกี่ยวตีห้าผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเช็คเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport แต่ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซี advance to get new center backคืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซนเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลทนะ
0: ครับ
1: หลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากอาตาลันต้านะครับสำหรับเชลซียุคชาบี้อลอนโซ
0: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาริอาเมดออกนะครับเอาเรมิล่าลงมามาเดียชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโอลงมานะครับแล้วก็ไคลลารินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมานะ
1: ไปแล้วเหรอนักเตะอุบลเหรอคลายลาลินชำราบ
0: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของคอเนลิอุสนะครับนี่บอกอยากให้พาคู่บอสเนียครับ
1: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาป่ะบอสเนียกับกาตาร์ลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะมันค้างคาไงมันคาอยู่
0: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
1: มันคาอยู
0: ่ลูกนี้สวิตช์เกือบโดนเหมือนกันครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเอาเปลี่ยนไหมล่ะได้หมดอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรหรอก
0: แต่เราดูเราดูให้ดูให้เรื่อยมีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดามิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับมันบอกว่าแคนาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้ปักหลักเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ถ้าเป็นฝั่งก็ไปเล่นที่ LA แทน
1: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่2ลูก
0: เดี๋ยวก่อนนะอ๋อแต่ว่าเฮดทูเฮดก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีเฮ้แต่เฮดทูเฮดกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
1: เพราะว่าถ้าเฮดทูบอลโลกครั้งนี้ดูเฮดทูเฮดก่อนถ้าเฮดทูเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได
0: ้อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดกาดิชาก้าล้มลงไปครับ แคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์

0: เลยครับก่อนหน้านั้นจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกียร์ยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากัสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด์มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาดาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับตรงกลางขึ้นมาของแคนาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ2สูตรเนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
1: นี่บอกว่าฟังสองหนุ่มฟังสองหนุ่มภาคบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจักษ์จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
0: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเคียวเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยางอ่ะอย่าแคบนะครับอย่าแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับอย่าแคบส่วนแคดาลุยขึ้นมาอลิสเตอร์จอนตันจับไม่ได้ครับบอลล้นออกไป
1: นี่บอกเชียร์คานาดาไปครับนอนได้เลยครับโอ้ก็ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียร์แก้อยู่นะตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
0: บราซิล
1: ถ้าสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
0: บราซิล
1: ฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพ
0: สกอตแลนด์เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิลเจอในฟุตบอลมา
1: แพ้ทุกครั้ง
0: เออไม่เคยชนะเลย
1: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
0: ใช่
1: Head to Head นะผมเช็คมาแล้ว
0: เสมอเหลือปี74มั้ง
1: บอกสวัสดีครับพี่คมพิศนจากคุณ
0: โกมิน
1: สวัสดีครับนี่บอกแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
0: ครับ
1: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะ
0: คนที่ไหนคนบาง
1: พี่คมคนที่ไหนเออคุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
0: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านขายข้าวมันไก่นะร้านขายข้าวมันไก่อยู่วงเวียนใหญ่นะ
1: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลังนะ
0: ง่วงเมื่อวานดูครบ4คู่ไง
1: เมื่อวานผมก็ดู4คู
0: ่เออแล้วก็4โมงผมต้องตื่นมาทำงานต
1: ่
0: อ
1: ไม่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ
0: เออ
1: 3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ 0-0 โครเอเชียชนะลูกเดียว 1-0โคลอมเบียชนะลูกเดียว 1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ9:38
0: รู้ตัวไม่ท
1: ัน270นาทีมีปฏิ2ประตูอ่ะ
0: นี่มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเขาก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เออนะ
1: เฮ้ยคุณดู SFS เมื่อกี้นี่ผมเห็นแบบเอ๊ะมันเนี่ยน้องออยฟลอเรนซ์ศรีนครินทร์จุดๆใหญ่มากอ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออู๋ใหญ่เนี่ยนะ
0: ผมไม่รู
1: ้โอ
0: ้หมดศรัทธา
1: ไม่อ้ําเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโม
0: ใช่
1: คุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับโอ้ยอาจารย์อู
0: ๋เล็ก
1: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว
0: ที่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอลิวาเซยี่แต่ว่ารูปเกมยังไม่ดีขึ้น
1: เนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ย
0: มีบอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินนะหน่อยนี
1: ่รอไม่เคยไปเนี่ย
0: หาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
1: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นเลยรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมนี่คริสตัล
0: หันใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะเคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงไปเขาหลัก
1: ไปตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยต้องเดี๋ยวที่เขาบอกไปแมนดาริน
0: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยเอดิชโกโมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
1: เขาอยากยิงเพิ่มไง

0: มีหนังพี่คมอยู่บางแคเจอเซียนใช้ใส่เงินตาตั้งแต่ไหมครับ
1: อ้าวเออพี่ใช้อยู่บางแค
2: เหรอ
1: ไม่ใช้สลุดอ่ะ
0: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอร์ดี้บล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน
1: โยนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโหติดลิคาร์โดโรดิเกสตัวเก่า
0: เริ่มจะขึงแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
1: พี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออกสลากกินแหว่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
2: ด้วยหร
1: อคุณเคยไปจับด้วยหรอ
2: เคย
1: แล้วได้ค่านี่ไหม
2: ได้ได้ได
1: ้ได้มาเท่าไหร
2: ่เท่าไหร่ฮะ 2,000 ป่ะ 2-4,000
1: เฮ้ยมีไหมไปจับบ้างอ่ะ
0: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปข่าวเรียบร้อยไปว่ะรอบ
1: รับ2,000
0: ใช่ 2,000 หรือ 4,000 นี่แหละ
1: แล้วก็ไปปีกไม้หมดไป 20,000
0: แต่มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแหมส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะบุมครับฉะนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้าไปนี่บอกเวียงจันเรียกเตะบุมว่าเตะแจยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีจักไว้ได้แคดาป้ายออกไปทางขวาอุสตากิโอคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิลเอมโบโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี
1: ้นี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนน้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐม
2: เอออ
1: ธิคมเรดิโออ่ะบอกเลย
0: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
1: มีจัดนี่ไหมเก่าเก่งเกมด้วยป่ะ
0: เออ2ทุ่มครึ่ง
1: ฮะ2ทุ่มครึ่งด้วยเหรอ
0: เออ
1: โอ้โหคุณนี่คิวทอง
0: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
1: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับไหนคุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
0: โอ้โหมึงแค่เทียบกูครูปีชา
1: ก็เนี่ยเขาบอกมาเดี๋ยวก็พิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได
0: ้ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโกอเมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
1: ก็กลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู
0: ่ใช่ใช
1: ่แต่ฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสีย
0: ใช่เสียชีวิตแล้วก็กลับไป
1: ฝรั่งเศสทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งนะครับของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลังไฮเดรชั่นเบรกสวิส2แคนาดา0นาที70ครับนี่เขาบอกความจริงก็คือความจริง
0: พี่คมไปยิ้มไหนมาครับอ๋อมีที่พักอยู่แถวนี้ครับ
1: แถวสะพานควายอ่ะ
0: เออที่เด็ก99อ่ะ
1: เรนโบว
0: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จักอ่ะ
1: ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะเบตงก็ต้องยะลาป่ะ3จังหวัดผมไม่เคยไป
1: มีสกายวอล์กด้วยเหรอยะลาเนี่ยหรอผมเพิ่งทราบนะ
0: แต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไร
1: สตูลป่ะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยมันไม่หลีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตง3จังหวัดชายแดน
0: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะรู้มันต้องขับไปแบบปากบาราแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกเออไม่ใกล้นะเว้ย
1: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติก

0: ขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะ
1: ผมไปกับเพื่อนกุมเบลเลอร์เลย
0: โอ้ก่อยเลย
1: แต่น้ำใสจริงหรือเ
0: ปล่า
1: แต่ที่เขาส่งกันมาว่าแบบกรีดยางอยู่ทุ่งสงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือบ้านยายผมเลยนะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบอกว่าพี่คนไหนกรีดยางอยู่อยากแคบนะพี่นะเดี๋ยวมันแควกเข้านิ้วนะพี่นะแคนาดาตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
0: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป 2-2 มาบอกเลยว่าพี่เกเลิกอ่ะก็บอสเนียอาจจะเอาแค่นี้แต่คือก็จูไม่ได้เด้งทั้งคู่อ่ะ
1: ครับ
0: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่
1: อ promise
0: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากแล้วเห็นตลอดเลยคุณยาย่าเนี่ย
1: อืมโอ้แล้วจะเอาแอร์วิชเชอร์ลงด้วยครับ
0: นี่ซีวันวิทแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอาซีวันวิทแมร์ลงมาแทนลูคัสชักนะครับแล้วก็ชิบริโซออกเอาแอร์วิชเชอร์ลงมา
0: ลูคัสชักเนี่ยวันนี้73นาที
1: สุดท้ายชักไหมครับ
0: ชักแง่งแง่งไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนน่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชันเบรกสิ
1: สกายวอล์กยะลาเบตงไม่เคยไปเลยครับ3จังหวัดอยากไปอยู
0: ่อ๋อนี่ว่าเขาเรียก
1: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอัญญาเวงเบตงไม่เคยไป
0: เออน่าไปนะ
1: ส่วนจังหวะนี้คู่สวิตกับแคดากับอาโลเตะกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของสวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโยไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายยังเข้าเร็วไม่ได้ครับรัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดอฟูเกรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว่ะเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของรัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1-2แล้วครับเอาสิ
0: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
1: เป็นเดวิดนะไม่ใช่รัวเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนโดเดวิดโพมิสเดวิด
1: มนุษย์สัญญา
0: โอ้โหไรเฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโพรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
1: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับมีบอกสกอร์เท่ากันฉันและเธอโอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
0: ก็จบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
1: จังหวะนี้สายขึ้นมาฝากเข้ากลางพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับ
0: แถมมุม
1: อุ้ยๆแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีของแคนาดาวันนี้มานั่งอยู่ในสนามด้วยมีบอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนผมด้วยนะอันนั้นเดวิดอินทีแต่มุมของแคนาดาอุสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามายกลูกนี้แมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้ออกมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคนาดาลาเยียต้องดีดคืนยาวกลับมาถึง

0: เกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโกโรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกดีโดนเลาะล้มลงไปครับโจธานเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
1: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยคันโตน่านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
0: อ๋อเหร
1: อเนี่ยนี่ไง
2: ชัดเจนชัดเจน
0: เห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
1: ่นี่ไงพี่จอมพาไปเนี่ย
0: เอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุนเข้าไปจังหวะเซตพีจังหวะนี้อุซากิโยอยู่ที่บอลนะครับให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอูสตากิโยยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโถมมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด์
0: จังหวะ
1: เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอูสตากิโยแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
0: เดเรกโคเนดิอุสนี่คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
1: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับมงออกไปเองเกมเริ่มคู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอ็นดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนรูเบนวากาส
0: คนยิงประตูนะเอารูเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอ็นดอยลงมาก็อาจจะเฉิดฉายในเกมนี้ก็ได้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
1: นี่เขาบ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะ
0: โปรมิส
1: โอ้ยมันยังไม่ยังแค่ไล่มา
0: โปรมิสเดวิด
1: ไลอัพบราซิลมายังเช็คหน่อยสิ
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอาคันจีครับดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งแคดาเลยครับมีคนบอกให้แคดาตีเสมอทีสาธุ
1: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
0: แต่ว่ามาร์ติเนลลี่ต้องมาม
1: าร์ติเนลลี่อะไรล่ะใช้ไลน์ยานดิเออดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แช้งแล่นเลยอ่ะกองหน้าจากฮาร์ท
0: รอเรนแช้งแรน
1: เออคนบล็อกเคนฮาร์ทฮาร์ทนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกป้นดิกสกอต
0: นัดสุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอ็นดอยพยายามจะเบิ้ลเข้าไปตรงกลางครับไม่ดียังช่วยกันแก้วกลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอบิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอบิเชอร์ทำออกครับ
1: เฮ้ยวันนี้ breaking news อ่ะเนมามีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาผมว่าวันนี้มีน่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มาไม่โผล่เลย
0: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกว่าให้เรียกติดทีมมา
1: ใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนมาจากซานโตส
0: กาต้านี่ก็เริ่มทยอยเอาพวกอาเมดอะลาเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาต้ายังตามหลังบอสเนียอยู่2-1ดูซิว่าจะมีสักประตูไหมครับ
1: กอเดียวกันเลยครับ
0: มีถามว่ามีความง่วงไหมครับง่วงเลยครับนี่ปิดปากไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอุดดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับ

0: บอลจากขวาตัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลปรีเข้าไปหาไอ้ตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรักบาเลโควิดอะไรสักอย่างรัชเนี่ยเบอร์20
1: ไอ้ตัวนี้เก่งอยู่ PSV
0: ถ้า19อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
1: บารักตาเลวิช
0: เออบารักตาเลวิช
1: ผมเคยภาคอยู่ดิกดัชนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายๆล็อบเบ้นเลยนะแบบแต่อายุยังน้อยอายุแค่เนี่ย20มันก็ยังพัฒนาได้อัชเมียบาลักตาเลวิช
0: นี่ว่าวิธีดูบอลให้ทนคือนอนแบบร้อนๆกินกาแฟตากแอร์นอนดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
1: เรียบร้อย
0: ขาดขาดกันไปครับบอสเนีย
1: นี่คุณชาคริสเข้าเป้า
0: 3
1: ส่วนมันซัมบีมันซัมบีในกรอบยัดมาอื้อหือกระชอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด
0: ์ยิงเข้ามันปล่อยออกเลยครับ
1: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาHe finds Miller. They can't quite get the ball on the deck, but they'll settle for the throw. ผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟรัตนัช
0: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26คือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาตาครับแล้วบอลมันล้นมาเข้าทาง
1: เมมิก
0: ครับเออร์มินมามิก 3-1 ครับบอสเนียหนีห่างไปแล้ว
1: สวิตนี่โดนขึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อุดดังเดียวสวิตDefuzerol doesn't quite watch the bounce and puts it out for a throw into Switzerland. นี่บอกพี่สนจิบน้ำเยอะจังผมคอแห้ง
0: ทำไมกินผงชูรสเยอะ
1: ติดโซเดียมโอ้โหจ่อยเลยครับเจสเซ่มาร์ชนี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรออ
0: ันนี้ไม่รู้เลยครับ
1: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J1 1ผมบอกเลย J2 มาตรฐานสูงกว่าไทยลีก1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเวเฟอร์เลสโคฟุดิที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิจ้าเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็พวกซาวบวกตระกูลเรดบูลเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับเข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิยะเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อจะพาขึ้น J1 อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาวบวกในออสเตรียโอกาสต่อยอดไปไลฟ์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองในลีกออสเตรียมีไลฟ์เฟลลิงในบราซิลก็มีเรดบูลบากันติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
0: หมายถึงเจ้าแบงค์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมาเนอร์คันจีครับตามมาหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะกระชากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเลียมิลล่าหรือเปล่าครับ
1: เตะมุมนะครับของแคนาดาครับอุซาคิโยครับ
0: งานเลียมิลล่าจริงด้วยกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับมีพี่จอนเคซิกส่งมาบอกว่าดีสนคมชอบคมภาคครับคล้ายคุณยุทธครับผมโ
1: อ
0: ้ไม่เหมือนมั้ยครับพี่ยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงผมมันแบบมันคลุมเครือเสียงพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานน่ะเสียงผมบางทีมันแบบงึมงำงึมงำงึมงำอะไรยังรู้สึกตัวเองไงเอาไปพูดกับผู้หญิง
1: คุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีอาจจะโดนมีคนบ่นเรื่องตะโกนแต่เป็นผมไม่สนนะมันคือตัวเรา
0: อ๋อหลวงพี่เดวิดอินทีนี
1: ่
0: บวชอยู่นะ

0: นี่บอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสาริกายินดีด้วยเออครึ่งเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อมนี่มีเนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูกนะ
1: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเดียมินล่าเอาละครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์กคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดอฟูเกโรสโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองพี่บอกเสียงพี่คมแอบคล้ายพี่อู๋ใหญ่เหมือนเหรอไม่เหมือนหรอกเสียงผมเหมือนผมนี่แหละครับอย่าเหมือนใครเลยครับ
0: ผมไม่เคยโดนมีใครทักว่าเสียงเหมือนใครเลยนะเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์เจ้หมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งต้องเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมให้เตะพร้อมกัน
1: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
0: เออก็ต้องรอ
1: เออโอ้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
0: คู่บราซิลก็ต้อง
1: บราซิลกับ
0: ก็ต้องรอ
1: ก็ต้องรอครับ
0: ไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่หนึ่งคู่
1: ไอ้
0: โมร็อกโกก็ต้องรอ
1: ต้องร
0: อดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
1: มันต้องอย่างนั้น
0: ก็ไม่งั้นเขาจะเตะพร้อมกันทำไม
1: มันไม่ได
0: ้เออจะตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันทำไมแต่จริงๆคือไอ้กลุ่มเดียวมันกลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันปะหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันควรกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันไงตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
1: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีครับเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะอุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
0: คาเนริอุสครับได้มง
1: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโถมเข้ามาของเดเรคคาเนริอุสครับ
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วเป็นเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
1: คือยังไงมันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่บอสเนี่ยเขาไป 3-1
0: โอ้ยคู่นั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว
1: นี่บอกว่าขอโทษครับพ่อคุณคมเรียนเซนจอนช่างอะไรรุ่นไหนครับไม่น่าจะใช่นะครับพ่อผมไม่จำไม่ได้นะครับแล้วมีบอกว่าบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
0: มีอยู่แล้ว
1: เฮ้ยเคน
0: อายุยังน้อย
1: เคนเพิ่ง31เองไม่ใช่หรอ
0: สบายเล่นครั้งหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกเพราะสถิติเป็นของโรเจอร์บินล่า
1: คือจะต้องเป็นให้ได
0: ้ดูแล้วคือ
1: เป็นสถิติให้ได้
0: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
1: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมากนะ6ครั้งอ่ะ
0: ผมว่าไม่เลิกอ่ะคนอย่างโดอาจจะเหมือนเชิงคาซูอ่ะ50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบอิ่มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมว่าเลิกแน่โอ้ส่วนสวิตนี่อุดอย่างเดียวครับดูเล่าแค่นี้นะสวิต
1: อย่างน้อยก็การันตีจ่าฝูงณเวลานี
0: ้คุณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสนคุณคมสวัสดีนะครับเหลือ3นาทีนะครับ
1: แคนาดา

0: ำลังจะลุ้นพุ่มไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือเกกอโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้ซะก่อนครับ
1: ได้มงครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโคเบลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแหมยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดผู้สับประตูฝีมือดีนะยานซอมเมอร์มาถึงโคเบลก่อนหน้านั้นก่อนยานซอมเมอร์มีใคร
0: ชื่อเลยนะส่วนจังหวะนี้มาดูขวาของสวิสครับเติมมาวิทแมร์ยังไม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิตเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่เข้ามาก่อนครับคู่นี้จะเอาฝังเลยนะครับทดเจ็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยกระดกกลับเข้าไปของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้แดนเอ็นดอยโดนขวางไว้แล้วบอลออกข้างไปเลยครับ
1: ดิเอโก้เบนาโยไงเป็นชาติที่มีประตูแบ
0: บ
1: ดีๆมาต่อเนื่อง
0: มีหนาว่าคู่แคนาดานี่มีใบเหลืองกี่ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นคายลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็กรานิชาก้าของฝั่งสวิตซ์1ใบ
1: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่
0: ใช
1: ่ดิโก้เบนาโย
0: ส่วนจังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตซ์เลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสเตอร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับสูตรทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตสกัดแล้วเอ็นดอยดีทิ้งมาก่อนยังเป็นแคดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกรกอร์โกเบลครับ
1: เปิดลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
0: โรดิเกสชิปมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอ็นดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้าไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาที
1: นี่ไงมาก่อนมีนี่ด้วยพาสคาลซูแบร์บุลเลอร์โอ้โหโคตรนานมูรัตยาคินค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มและมีโอกาสเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด์
0: จะไปเจอต้องไปดูสวิตนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มพวกอังกฤษส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดาโมงได้โอ้โหลูกนี้มันเบาเกินไปครับจังหวะโมงเน้นๆของลิสเตอร์จอห์นสตันครับ
1: เปิดมาถึงจอห์นสตันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่าโมงบอลมันไม่แรงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้แต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อครับ
0: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย
1: อะไร
0: แคนาดาแพ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
1: ้ได้ฟาว
0: ได้ฟาวครับ
1: ไปฟาวใส่โคเบลครับทาง
0: แคนาดา
1: ทางด้านคาเนเดียส
0: นัดกาตาแคนาดายิงเท่าไหร่
1: นัดกาตาแคนาดายิง
0: เยอะอยู
1: ่ไงก็6ไงยิงกระจุยไงก็เมื่อกี้คุยกันครึ่งโล
0: เขาบอกว่าบอสเนียก็แก่ประตูได้เสียตัวเองกลับมาแล้วคือที่เข้ารอบได้นะเนี่ย
1: หมายถึงอะไรบอสเนียเข้าได้ดิ
0: สี่แต้ม
1: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละได้1แต้มจากแคนาดา
0: 4แต้มประตูได้เสียลบ14แต้มประตูได้เสียลบ1ถือว่าดีนะครับ
1: อ้าวจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
0: ก็ทางฝั่งของสวิตได้ประตูขึ้นนำก่อน2ลูกเลยนะครับ
1: จากรูเบนวากัสนะ10นาที46แล้วก็20จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา12นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
0: ครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์เดี๋ยวเราจะรอดูให้จบเลยดีกว่านะครับเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสำหรับคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยบอสเนียก็นำห่าง 3-1 เลยนะครับนี่บอกว่าพี่สนนอนตอนไหนครับ
1: นอนบ่ายๆฮะ
0: มีบอกว่า

0: บอลเช้าอีก4คู่ชอบทีมไหนครับ
1: คุณก่อนเลย
0: ชอบโมร็อกโกครับชอบบราซิลชอบเกาหลีใต้แล้วก็ชอบ
1: เช็คกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
0: ชอบเม็กซิโกครับ

0: ส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบผมผ่านเช็กเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบบราซิลกับเกาหลีใต้นะสนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อป
1: เอ้ยสอนคนอื่นเจ๋งจังเว้ย
2: มีบอกขอบอลหญิง USA WPSL ครับคู่ซานฟรานซิสโกเกรล FC กับซานรามอนหน่อย
1: อาจารย์สนจันดิ
2: บอลหญิง
0: บอลหญิงโอเคเตะอยู่หรือจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้เตะอยู่มันไม่มีวันนั้นก็น่าจบไปแล้วดูให้ครับไม่ยากสักครู่เราต้องไปกันถึงบอลหญิงใช่ป่ะผมเข้าใจนะทีมมันต้องเดินตามหาความฝัน
1: หกลมคู่คานเท่าไหร
0: ่มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเนี
2: ่
0: ย
2: อยู่ว่าระหว่างพี่เต่าน้อยกับน้องออน107ส่วนจะเลือกใครครับ
0: โอ้พี่เต่าน้อยดีครับแน่นอน
1: อยู่เป็น
0: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพ
2: ใช
0: ่น้องออนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วแต่ว่า
1: ช่วงนี้เจอพี่ต่าไหวนะเพราะแกมานั่งเป็นพีดีอยู่
0: เหรอผมไม่เคยเจอเลย
1: เนี่ยว่าเขาฟังแล้วอยู่รอบดึก
0: ไงจบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
2: ชัยชนะนัดแรกของบอสเนียในฟุตบอลคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับประตูได้เสียนี่คือแต้มมาเท่าแคนาดานะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะทีเดียวนะครับสถานการณ์ล่าสุดของคู่นี้ก็คืออันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ7คะแนนอันดับ2เป็นแคนาดา4คะแนนโดยมีประตูได้เสียบวก5นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียลบ1กาตาร์ตกรอบครับ3นัดมี1คะแนนยิงได้2เสียไป10เบาๆกลุ่มนี้
0: ผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปเดี๋ยวจัดให้USL W League เดี๋ยวผมดูก่อนใช่ป่ะนี่ไงใช
1: ่ WPS
0: San Francisco SC San Fran โอ้มันเยอะด้วยนะรอสักครู่
1: แล้วคุณไม่พิมพ์ซานฟานอ่ะหรือคุณรู้จักแต่ซานฟานรีเวิลด
0: ์เฮ้ยโอ้ไม่มีด้วย
1: อดีตเจ้าภาพร่วงตุ๊บนะมีคนส่งมาเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วเราไปขิงมาแล้วด้วยว่าเราหาเจอแน
0: ่โอ้ยมีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นง่ายๆผมว่าเนี่ย Google จบ

0: ซึ่งก็แบบนี้คือบอสเนียก็ลุ้นอันดับ3นะครับ
1: ครับ
2: ช่างมันเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ต้องหายเจอใช่ไหม
0: เออมันท้าทายท้าทายโอเคเจอละนี่ไงเจอซานโรมันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซานฟรานซิสโกเกลนชนะซานโรมัน
1: ซานรามอน
0: ซานรามอน 2-0 นี
1: ่
0: เป็นไงกินผมไม่ได้หรอกเออจบข้อความครบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะครบหมด
0: แล้วใครยังอยากพูดคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงตีห้านะเดี๋ยวปีวิวคู่รอบตีห้าให้แล้วก็ไลอัพเดี๋ยวแจ้งข้อความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกเดี๋ยวสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายให้ด้วย
1: ใช่
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4689899นะพิมพ์มาทิ้งไว้เลยส่วน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
1: ครับ
3: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสีย

0: แน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ไมค์เชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: 4:08 นะครับยังอยู่กับนายที่นายไลฟ์ฟอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและอาจารย์คมนะครับช่วงนี้ก็เกมรอบ2:00จบหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีก1ชั่วโมงนะถึง5:00ก่อนที่จะไปดูเกมระหว่างโมร็อกโกเฮติแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์นะครับขอความยังมาได้นะครับสอบถามผลฟุตบอลก็ได้เลยนะครับลีกอะไรจบไปแล้วหรือแข่งอยู่ได้หมดแล้วก็พูดคุยกัน4:08 9:08 9:09
1: ครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับความบทสรุปของกลุ่ม B นะครับในฟุตบอลโลก2026รอบแรกนะครับก็สวิตเป็นจ่าฝูงนะครับ2นัด7คะแนนประตูได้เสียบวก4อันดับ2แคนาดาครับรองจ่าฝูง4คะแนนประตูได้เสียบวก5นะครับอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ4คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับบอสเนียนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของทีมที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามี4คะแนนไง
0: แข่งไปก่อนไงแข่งก่อนคุม
1: เขามี4คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ดึกไม่ใช่คู่ดึกดิคู่ใกล้เช้า
0: เดี๋ยวแจ้งไลน์อัพให
1: ้นะครับเดี๋ยวดูให้เอาเลยมั้ย
0: เอาเลย
1: โมร็อกโกกับเฮตินะครับโมร็อกโกวันนี้จะมียาซินโบโนเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีอาชาฮากิมิชาดิริยัตเรดูอานฮาวฮาวแล้วก็มีอานาซาลาเอดินนะครับเป็น4กองหลังเฮ้ยโมร็อกโกพักผู้เล่นว่ะ
0: เอาแล้ว3เหรอเห็นมองตาล3
1: กลางมีซอฟยานอัมราบัตนะครับ มีนิวเอลไอนาอุยแล้วก็โห
0: บัวดีไม่ลงใช่มั้ย
1: บัวดีไม่ได้ลงครับ มีถอยอิสมาอิลไซเบอรี่ไปเล่นหน้าต่ำ แล้วก็ปีกอ่ะเป็นบิลาลเอคนุสนะครับ คู่หน้าเป็นบราฮิมดีแอสกับอายุบเอลคาบีครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ก็ไม่แย่ก็ประมาณ 80%
1: นะครับส่วนทางฝั่งของเฮติวันนี้ก็จะมีโจนี่พลาซิเดครับเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีริคาร์โดอาร์เดฮันส์เดลครูสนะครับมาร์ตินเอ็กเพรียนส์นะครับชองเควินดูเวิร์นนะครับชองริชเน่เบลกราดนะครับแดลี่ชองชักนะครับมีรูเบนโพรวิเดนซ์นะครับเลนี่โจเซฟวิลสันอีซิดอร์ครับแล้วก็โจชัวคาซิมี
0: ครับ
1: เป็น11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือรายชื่อโมร็อกโกกับเฮตินะครับก็เกมคู่โมร็อกโกกับเฮติผู้สินจะเป็นแดนนี่มาเคลีนะครับ
0: ของเนเธอร์แลนด
1: ์ผู้สินชาวฮอลแลนด์นะครับ
0: ชอบเป่าแบบบ้าอำนาจหน่อย
1: ใช่ใช่
0: อ่ะยังไงพอไลน์อัพมันไม่ฟูลอ่ะประมาณ 80% ถึง3ไหม
1: ผมว่าแค่2
0: ผมดูตลาดหุ้นก่อนมันแบบ
1: มัน
0: ดรอปมันดรอปมันดรอป
1: ดัชนีดาวโจนส์เป็นไง
0: ดัชนีดาวโจนส์นี่มันร่วงเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: ตอนนี้นี่2ประตูก็แฮปปี้แล้วอ่ะ
1: จะแค่2ประตู
0: เออแต่ตอนนี้ดาวโจนมันร่วงว่ะแต่ก็ยังน่าเชียร์มั้ยอ่ะ
1: ก็ยังเชื่อโมร็อกโกดีกว่า
0: อืม
1: ใช่มั้ย
0: ครับ
1: นะครับส่วนรายชื่อของคู่สกอตแลนด์กับบราซิลนะครับสกอตแลนด์วันนี้มีแองกัสกันเป็นผู้สาประตูแองกัสกันเนี่ยเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีแอนดี้โรเบอร์สันครับแจ็คเฮนรี่นาธานเพเดอร์สันแล้วก็สกอตแมคเคนน่านะครับกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับส่วนกลางมีสกอตแม็กโทมิเน่ลูอิสเฟอร์กูสันจอห์นแม็กกินแล้วก็เคนนี่แม็กลีนนะครับตัวลุกวันนี้ใช้เบนโดกเลย
0: ใช้อยู่แล้ว
1: มาเกมแรกสำรองเบนโดกอ่ะ
0: แต่เกมแรกอ่ะลง
1: 2นัดสำรองเกมแรกก็สำรองแต่วันนี้ไม่ใช้ที่ดรอปไปจริงๆอ่ะวันนี้เป็นเชียร์ดำกับแรนคริสตี้นะครับที่เกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้เป็นแค่สำรองนะครับส่วนบราซิลนะครับของคาร์โลอันเชลอตติมีอลิสันเบเกอร์ผู้สาประตูนะครับกองหลัง

0: เกเบรียลจับคู่มาควินยอสแบ็คขวาดานิโลแบ็คซ้ายดักลาสซานโตสนะครับกลางเป็นคาเซมิโรบูโน่กิเบเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนี่มันกลางนัดแรกเลยนี่ว่า
1: คือชุดเดิม
0: กลางนัดแรกอ่ะตัวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาติสคุนย่าแล้วก็รายานครับก็ดรอปราฟินญานะเป็นสำรอง
1: ไม่ได้ดรอปหรอกเขาเจ็บ
0: เ
1: ขาเจ็บ
0: ไม่มีชื่อเลยนะ
1: ใช่เจ็บ
0: ราฟินญา
1: ก็คือโดนเปลี่ยนออกในเกมนัดที่แล้วกับเจอที่เจอไฮเฮติไง
0: แต่มีชื่อเนยมา
1: เนยเลยเหรอ
0: เนยมา
1: เนมา
0: เนยมาม
1: าแล้ว
0: นะครับจูเนีย
1: ก็วันนี้ตรงกลางก็ชุดเดิมส่วนข้างหน้าก็ใช้เรยานจากไบรตันจากบอลมัดมายืนแทนลาฟินญาคุณย่านี่ผมชอบเพราะนัดที่แล้วก็เล่นดีนะครับวันนี้ก็ถ้ายิงได้ก
0: ็
1: มีเล่นเซิร์ฟอีกอ่ะว
0: ิ
1: ธีอุสนี่มาตรฐานอยู่ละจะติดก็ต้องแบ็คซ้ายอ่ะไอ้ดักกาซานโตสผมมองพื้นไว้หน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับในการเจอสกอตคือทีมเกรด A เจอทีมเกรด B ก็ดูแล้วผมว่าบราซิลชุดนี้ก็ชนะได้แล้วก็ขาดถึงแม้จะไม่มีทางด้านลาฟินญาก็ตามอ่ะแต่ผมเชื่อวันนี้เนมาพวกกาเบียลมาร์ติเนลลี่อิกอร์ชิเอโกเอนดิกพวกนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับเกม
0: ครับ
1: ครับก็คำถามคือบราซิลจะจริงจังแค่ไหนกับการที่อยากจะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าไออันดับหนึ่งกลุ่ม C เนี่ยมันยังไงจะไปเจอใครหลายคนเนี่ยเริ่มจินตนาการแผนเรื่องว่าหลบนั่นหลบนี่แล้วเพราะเขาบอกว่าไอวันนี้เนี่ยถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้ทางด้านถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้แอฟริกาใต้อะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วมาชนกับแคนาดานะเพราะนั้นผมว่าเกาหลีใต้ถ้าว่าตามตรงอยากเจอแคนาดาอยู่แล้วล่ะมันก็เลย
0: สู้ได้
1: ใช่มันก็เลยเป็นอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ้ยหรือวันนี้เกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอกับแอฟริกาใต้ อ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องหลบนู่นหลบนี่หลบนั่นมันมาลุมมาตุ้มมากซึ่งผมเลยไม่ชอบไงไอ้บอลอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าเนี่ยมันก็เล่นกันแบบกั๊กๆอ่ะ
0: แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในฟุตบอลคราวที่แล้วจำได้ไหมเคสสเปน
1: อ
0: ่ะที่ยอมแพ้ใครเพื่อหนีโปรตุเกสมันปังไปเจอโมร็อกโกอีกตกรอบอยู่ดี
1: เรียบร้อย
0: อ
1: สมน้ำหน้าไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม C มีโอกาสไปเจอใคร
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน
1: เพราะว่ามันก็ต้องดูว่าบราซิลกับโมร็อกโกจะเล่นแค่ไหนแต่บราซิลยังดูเอาแต่โมร็อกโกเนี่ยโอ้โห
0: อันดับ1กลุ่ม C ใช่ไหม อันดับ1กลุ่ม C นี
1: ่ซึ่งมีโอกาสแนวโน้มสูงจะเป็นบราซิล
0: จะไปเจออันดับ2กลุ่ม F
1: มีใครบ้างอะมาดูกัน
0: เห็นไหมมันต้องเปิดไล่เลย
1: 2กลุ่ม F
0: เออ
1: 2กลุ่ม F ปั๊บหนึ่ง standing โอเค2กลุ่ม F เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนและตูนิเซียซึ่งถ้าตามทรงมีโอกาสจะเป็นญี่ปุ่น
0: เ
1: พราะฉะนั้นก็ถ้าบราซิลเจอญี่ปุ่นก็ม
0: ีสนุกนะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้สนุกนะมาเจอญี่ปุ่นนะ
1: อ
0: มันมีโอกาสที่อิหร่านจะเจอสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นรอบ8ไม่ใช่รอบ16ไม่ใช่รอบ8
1: อิหร่านเอาตัวให้รอดก่อน
0: ใช่ๆๆนะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยถ้าอันดับ2อ่ะจะไปเจอกับที่1กลุ่ม F
1: ครับ
0: ฮอลแลนด์
1: ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นที่1ของกลุ่ม C
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเจอญี่ปุ่นอยู่ที่ว่าคุณตีความว่าเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นช่วงนี้ใครแข่งกันนะสมมติอาจารย์คมเป็นผู้จัดการทีม A ทีมกอไก่อ่ะคุณอยากเจอเนเธอร์แลนด์หรือเจอญี่ปุ่นอ่ะผมถามคุณแค่นี
0: ้โห
1: เอาบอลระบบหรือจะเอาบิ๊กเนมอยากเจอบิ๊กเนมหรืออยากเจอระบบ
0: โหอะไรก็ได้ว่ะ
1: มันก็พอกันนะ
0: มันก็พอกันอ่ะ
1: อะไรผมถ้าผมมองว่าผมเป็นอันเช่ผมอยากเจอญี่ปุ่นใช่อันเช่คงมองว่าเนเธอร์แลนด์แข็งกว่าตามนั้น
0: ซึ่งนั่นหมายความว่า
1: ก็เลยเป็นบราซิลจัด 90% ไงวันนี้แต่ว่าโมร็อกโกจัดผู้เล่นแค่
0: 80%
1: ก็ตามสภาพตามการอ่านเกม
0: โมร็อกโกชนะ 1-0 ก็เป็นจ่าฝูงได
1: ้แต่บราซิลชนะเหมือนกันไงโมร็อกโกก็จะจบที่2เพราะบราซิลยิงได้เยอะกว่าน อกจากโมร็อกโกจะไปชนะ 5-0 แต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเอาเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้ครบ
0: เฮ้ยเขาอาจจะแค่นี้ก็พอแล้วให้พักตัวหรือเปล่าสำหรับโมร็อกโกเนี่ย

0: ก็เออว่ะแต่พอไม่มีแบบตัวแต่พวกตัวแบบตัวจี๊ดๆมันยังอยู่ครบนะไซบารี่ออกแต่ไปบวชดีไม่อยู่ก
1: ็กลางอาจจะเบาไปหน่อย
0: ก็จะเบาไปหน่อยนะครับนี่พักที่ที่ถอดเป็นสำรองวันนี้ก็จะมีอย่างนอยไซมัสราวีนะครับอิซาดิยอบ
1: มัสราวียังไม่เล่นอีกเหรอเดี๋ยวมันบอกว่าบทบอลโลกมันจะแขวนอัตัดแล้วนะโอ้โหคนอะไรบอกอ๋ออยากไปศึกษาพระธรรม
0: เข้าหาศาสนา
1: เออเข้าหาศาสนา
0: ก็ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วอ่ะแล้วเกมนี้มาเป็นสำรองอ่ะก็จะมีอย่างนี่แหละมัสราวีมีอายุบวชดีนะครับ
1: มัสราวีไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่าถ้าจะกระทบอ
0: ัชดิรูนาฮีตัว
1: นาฮีนี่ไม่ได้ลง
0: บ้าแต่มันเป็นตัวแบบตัวรุกหลักเลยนะ
1: รู้ว่าวันนี้ไม่ได้ลงไง
0: ใช่วันนี้เป็นแค่สำรอง
1: เอออูไม่ลงอ่ะ
0: อู
1: อูนาฮี
0: อูอู
1: อูนาฮีอ่ะก็ประมาณนี
0: ้
1: นะครับอ่ะข้ามช็อตไหมข้ามช็อตมาข้ามช็อตไปดูนี่เลยแปดโมงเลยแปดโมงปาหี่เลยเช็คเจอเม็กซิโก
0: เม็กซิโก
1: เข้ารอบไปแล้วเช็คก็เช็คตกยัง
0: เช็คยัง
1: ยังเพราะฉะนั้นไม่ปาหี่แต่ว่าเช็คต้องชนะแต่เม็กซิโกจะ
0: เช็คเนี่ยเสมอ1แพ้1ถ้าชนะก็ยังแบบ
1: สี่แต้ม
0: ยังมีโอกาสได
1: ้แต่ปัญหาคือเม็กซิโกเอาหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ไอเช็คก็เอาอยู่แล้วแต่เอาได้ไม่ได้ตัวเม็กซิโกเนี่ยชุดไหนเพราะวันนี้ก็ดูแล้วอาจจะมีพวกไอซานิโกฮิมิเนสลงแทนลาอูฮิมิเนสอ่ะ
0: อาจจะดีกว่าก็ได้นะซานิโกฮิมิเนสอะไรเงี้ยเหมือน
1: ของมิลานอ่ะ
0: ยังจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
1: แต่ผมมองเลยเช็คปีนี้ห่วยมากคือเกมรับช่วยเกมบุกมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เกมรับ
0: จืด
1: เกมรับก็แย่เจอเกาหลีใต้แซงชนะแล้วเจอแอฟริกาใต้ย่องแย่งเสมอ
0: ใช
1: ่เม็กซิโกครับแย่ไม่แพ้คาบ้านหรอกอยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
0: โ
1: ฮแอฟริกาใต้เกาหลีใต้จะเกาหลีใต้การละครมาผมกังวลตรงนี้แหละเพราะว่าเสมออ่ะ
0: คือเกาหลีใต้
1: เสมอเจอแคนาดานะเว้ยเกียรติยศมันรับประทานไม่ได้
0: ผมว่าเรื่องหนึ่งที่
1: เจอแคนาดานี่เกาหลีใต้คิดถึงรอบ16ได้เลยนะ
0: ไม่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกาหลีใต้อะต้องระวังก่อนเลย
1: ก็แพ้เม็กซิโกโชว์มาแล้วก็เสมอแอฟริกาใต้ก็ไม่เดือดร้อนหรอก
0: แต่ไปแพ้เม็กซิโก
1: เกาหลีเขาถนัดอันนี้ขออภัยนะไม่ได้อะไรนะแต่ว่า
0: จริงจริงวันนั้นเขาควรเสมอไง
1: ใช่
0: เอออ
1: ยู่ดีๆไอ้ปาร์คซึงเกยูจัดให้เรียบร้
0: อ
1: ยยังไงแล้วผมบอกเลยเสาไฟฟ้ามันแปลกอ่ะอันนี้จริงๆเฮ้ย
0: คุณคิดไปเองหรือเปล่า
1: เอางี้ผมถามแค่เกาหลีใต้ชนะมีใครเชียร์แอฟริกาใต้บ้างผมถามแค่นี
0: ้ทำไมนัดที่แล้วอ่ะไอ้ที่เกาหลีใต้เจอเช็คอ่ะใครเชียร์ใครอันนั้นก็แค่เช็คชนะเหมือนกันนะนัดที่แล้วอ่ะ
1: เกาหลีใต้เจอเช็คมันอันนั้น
0: ไม่ใช่
1: มัน
0: เช็คเช็คเจอแอฟริกาใต้อ่ะนัดที่แล้วอ่ะ
1: อันนั้นเช็คมันช่วยไงเช็คมันห่วยแล้ววันนั้นคนก็เชียร์เช็คกันทั่วโลก
0: ใช่แล้วไง
1: ก็เละไง
0: ก็เจ็บ
1: เรียบร้อยไงเรียบร้อยขึ้นรถผมว่าแปลกๆอ่ะเอางี้ไอ้คู่8โมงเอาจริงแบบนอนได้ก็นอนดูเฉย
0: ๆดูเอามา
1: เพราะว่าแบบไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเกาหลีใต้นี่เป็นผมไม่ไว้ใจอ่ะเม็กซิโกก็ไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าปวดหัวเลย
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยในข้อความนะครับใน Facebook อ่ะนะมีบอกจบครึ่งแรกนำ 2-0 ครับ
1: หมายถึงอะไรอัน
0: นี้หมายถึงคู่ไหนครับ
1: ไม่มีนะเมื่อกี้ครึ่งแรกนี่ 0-0 นะครับถ้าคู่สวิสกับแคนาดาส่วนในคู่บอสเนียครึ่งแรกเท่าไหร่ครึ่งแรก 2-1
0: 2-1
1: ม
0: ีบอกว่าอะไรเนี่ยผมว่าประธานเรดฟอร์ดเล่นดีกว่าเยอะอันนี้น่าจะหมายถึงที
1: ่
0: เราพูดถึงแอนโทนีกอร์ดอน
1: อ๋อแรดฟอร์ดเล่นดีกว่า
0: ผมว่าทูเคิลอ่ะตอนแรกผมมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเฉยๆเว้ยเหมือนมันแบบมันตั้งใจส่งไอ้ตัวผู้เล่นที่คนเขาวิจารณ์ว่าเอามาทำไมอ่ะลงเล่นก่อนอะไรเงี้ยทำไมมามันเริ่มออกแบบออกลูกเป็นเพี้ยนแล้ว
1: ป่ะไม่แล้วให้มันเมื่อวานอ่ะผมนั่งดูอยู่มันให้มาดูเก้เล่นเกือบเต็มเกมอ่ะโคตรตลกอ่ะแต่ก็อย่างว่าแล้วเขาชอบ
0: เยสเปนลงแบ็คซ้ายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่เยสเปนยังเข้าใจว่าผมมองว่ามันเป็นนักเตะที่พรีดิกยากอ่ะแบบมันมีจังหวะเหนือความคาดหมายเยอะแต่คือไอ้มาดูเก้เนี่ย
0: ทำไม
1: เราแฟนอาร์เซนอลคุณชอบไหมล่ะ
0: ยาก
1: โอ้โหแม่ง
0: นัดแรกเรียกจุดโทษนะเว้ย
1: ไม่มีประโยชน์ อะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดซื้อขายหน่อยไหนๆก็เหลือเวลานะครับโรมาโน่เนี่ยล่าสุด

0: าบอกว่าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนั่นแหละพอเนมามีชื่อก็เลยเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับทั้งที่2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกับเฮติแล้วก็กับโมร็อกโกไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนน้องนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องแม็กซองลาครัวเนี่ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเบื้องลึกกับเชลซีซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นเมเนเจอร์ไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเพราะนั้นคือเสริมเซนเตอร์เนี่ยอลอนโซโชว์คลาสเลยว่าแบบมันเกาถูกที่คัน
1: อย่างข่าวกอสซิปวันนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีกรณีของอเล็กซ์สกอต
0: ของบอร์นมัธ
1: ใช่ที่มีข่าวว่าแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยกำลังสนใจทั้งคู่นะครับสำหรับอเล็กซ์สกอตมีกรณีของเจอร์มี่มองกานะครับที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวละส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดเจรจาเอนโซ่แฟรงเรสกับเชลซีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคัด
0: รวยอ่ะซัมเมอร์นี่มาดริดได้มาสี่อ่ะนี่ได้โคนาเต้ฟรีได้ดูมฟรีส2ราคายาวย่อมยาว20ล้านยูโร
1: ใช่ได้เบโดฟรี
0: ได้เบโดฟรีแล้วก็ได้มาร์คูคูเลย่
1: า
0: คือหลักๆคือแค่มีมาร์คูคูเลย่า50ล้านยูโรแล้วก็มีแค่ไอ้ดูมฟรี20คือใช้ไปแค่70เอง
1: ใช่
0: ได้มา4ตัว
1: นะครับมีข่าวว่าเตรียมเจรจากับเอนโซ่เฟรนเดส
0: เอนโซ่นี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่า100อ่ะ
1: ผมว่า100กว่
0: า100ล้านปอนด
1: ์ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังมีรายงานว่าเตรียมจะจีบยาร์ดโบเว่นนะครับมาร่วมทีม
0: เฮ้ยของดี
1: นะครับแต่เขาบอกว่าอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าวิลล่าเองก็ต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันนะถ้าจะได้ตัวโบเว่นมาน
0: ี่ไงขายโรเจอร์ไปอาร์เซนอล
1: นะครับนิวคาสเซิลกำลังจะจีบซาอิดเอลมาล่านะครับปีกวัย19ปีของเอฟซีโคโลนนะครับก็มีคอนแทคกับลิวนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือเฟเนตปาโดนะครับกองหน้าจากลิว
0: นิวคาสเซิลนี่ชอบซื้อผู้เล่นเกรดนี้นะแบบออกมาต้องมาลุ้นนะไอเอลมาล่านี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีอีกตัวหนึ่งอะไรนะ
1: ไอนี่ไงเฟเนตปาโดไงกองหน้าทีมชาติ
0: เบลเยียมเฟเนตปาโดโอ้โหผมว่าพื้นๆมากเลย
1: เฉยๆ
0: ทีมชาติเบลเยียมอ่ะผมภาคลีกเอิงผมว่าไอลิวมันมีตัวดีกว่านั้นมันมี
1: ส่วนลิเวอร์พูลกับแยนเดียวมองเด้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจับตามองนะไม่ยื่นรอบ2อย่างจากยื่นรอบแรก100ล้านแล้วโดนไลซิกปฏิเสธนะครับ
0: แพงเกินผมว่ามันเฟ้อ
1: ก็เลยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะบิดไปเอาแบรดลีย์บาโคล่ามั้ยอะไรประมาณนี้นะคร
0: ับ ขายยาวๆบาโคล่าชอบมั้ยผมว่า
1: ผมเฉยๆผมว่ามันก็เหมือนมาร์ตินเนลลี่ยืมต่างอะไรกับมาร์ตินเนลลี่อ่ะไหนบอกดิ
0: สดกว่าอายุน้อยกว่า
1: มีกรณีของคุณเล่นอันวาเรสนะว่าอาร์เซนอลกำลังเกยกระจามีอยู่นั่นแหละไอ้ข่าวคุณเล่นอันวาเรสมีทุกซัมเมอร์จริง
0: ๆ
1: แล้วก็มีกรณีของไมเคิลโอลิเซ่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็มีรายงานว่ากลับจากฟุตบอลคราวนี้บาเยิร์นจะต่อสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ยาวถึง2031นะครับก็คือจะไม่ให้ใครซื้อเลย
0: มันจะต่อแล้วโอลิเซ่เขาจะต่อเปล่าเขาจะอยู่บาเยิร์นตลอดชีวิตเลยหรือไง
1: มีข่าวมาดริดอยากได้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยนะครับมาร่วมทีมนะครับก็เอ้ยผมว่ากรณีฮาแลนด์เป็นไปได้นะคือเป๊ปเขาไม่อยู่แล้วไงไม่รู้ว่าแบบฮาแลนด์จะแบบอยากอยู่มากขนาด
0: แต่ฮาแลนด์จะไปอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบาเป้อะมันจะแย่งซีนกันหรือเปล่า
1: ส่วนมีรายงานว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แมนยูจะประกาศคว้าตัวมาทูตแฟนทองเดสแล้วนะครับ
0: เอาเลย
1: คนใหม
0: ่ของเวสต์แฮม
1: ใช่ที่กำลังจะได้มาจากเวสต์แฮมนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังจีบดิโก้เอลเวดี้นะครับเมื่อสักครู่นี้แหละ
0: ของสวิต
1: ที่เราดูกันอยู
0: ่ดีอ่ะเมื่อกี้จังหวะลูก 1-2 ในเอเวอร์ดี้สกัดพลาด
1: บางเกมผมว่าเอเวอร์ดี้นี่บางเกมก็ดี
0: ฟอร์มพื้น
1: ๆแล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ตันรอยัล
0: อยู่อ่ะปัจจุบันนี่กลับ
1: ไปฟาร์มิงโก้มีข่าวว่าวิลล่าจะไปเอากลับมา
0: เหรอเอามานั่งมั้งฮอมมาติแคทยังไงก็ตัวจริงอ่ะ
1: ถ้าปกติมันใช้แค่เล่นแบ็คขวาอีกคนนึงวะ
0: มาติแคทไงอีกตัวนึงอ่ะมันเป็นแบ็คเด็กอ่ะ
1: ผมงงว่าแดเนียลมูนยอสไม่มีใครเอามาวะไม่มีใครอยากได
0: ้มันอายุเยอะแล้วไง30แล้วอ่ะ
1: เก่งมากเลยนะแดเนียลมูนยอสเนี่ย
0: มันอายุเยอะไปหน่อยราคามันก็ไม่เบาไงทีมชาติโคลัมเบียเมื่อเช้าเมื่อวานยิงไงลูก 1-0 ชนะ
1: 2นัดยิง2ลูกแล้วแดเนียลมูนยอสอ่ะ
0: อาร์เซนอลเอาปะล่ะผมว่าโอเคแต่ว่ามันแพงไง
1: ผมเอานะ
0: แบ็คขวานี่มีอันเดสกาเซียซึ่งมันก็ไม่ได้ดีของวิลล่ายังไงก็ต้องแคชก็อาจจะปล่อยอันเดสกาเซียแล้วก็เอา

0: โอ้ Amazon รอยอลซึ่งผมว่ายากข่าวลืออ
1: ืมอ่ะเขาเจอข่าวก็จะประมาณนี้
0: ข้อความมาได้นะครับคุยได้เลย SMS 689899นะครับ
1: คือเหมือนดูบอลจบแล้วก็ไปแยกย้ายไปนอน
0: หนีเลยเหรอโอ้โหตายตายทิ้งกันเฉย
1: เออดูบอลจบแล้วก็แยกย้ายไปนอน
0: เออ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้มีอะไรสอบถามหรือว่ายังไงผิดหวังกับแคนาดาคน
1: ผิดหวังถึงขนาด
0: คนบางแคหลับเลยหลับหมดเลยเหรอ
1: ใช่ว่าผิดหวังเลยเหรอ
0: โอ้ก็บางทีมันก็อ่อมไงอ่อมแบบไม่ได้ไปต่อรอบตีห้าอะไรอย่างงี้เออ
1: โหงั้นงี้ผมว่ามันควรนอนตั้งแต่อังกฤษเมื่อวานแล้วป่ะ
0: เฮ้ยแต่ถ้าอังกฤษคุณดูไปประมาณ10นาทีคุณก็รู้แล้วว่ามันทรงนั้นน่ะแต่เมื่อวานนี่กาหน้าผมชอบมากเลยโคตรเล่นโลบ็อกเก่งมากคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะอีลุยฉุยแฉะเหมือนเทเนก้านะแต่กลายเป็นว่าหูไอเนี่ยผมว่าโค้ดเขาเคี่ยวทางไอเนี่ยไอเนี่ยคาร์ลอสคีรอชโอ้โหโคตรเคี่ยวแบบโอ้โหลุงเคยรอชนี่แบบยืนผู้ช่วยป๋าโอ้โหแบบเกมรับชัดเจนเคยคุมแบบอิหร่านเคยคุมแบบหลายๆทีมแบบโอ้บอลโคตรระบบเออเพราะนั้นกาหน้าผมเจอแล้วผมมองกาหน้ามามืดเพราะว่าอย่างมันตู้ตู้เนี่ย0-0ไปเรื่อยๆแล้วเผลอๆยิงจุดโทษเอะอะเข้ารอบ16รอบอะไร3-2มีกาหน้าทีมดาวดำ
1: มีถามว่าเกาหลีน่าจะเอาอยู่มั้งครับเพราะมันไม่น่าจะแซงเม็กซิโกได้แล้ว
0: คือเสมอมันก็เข้าไง
1: เสมอเข้า
0: ใช่ปัญหาตรงนั้นคือผมว่ามันไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แอฟริกาใต้ค่อนข้างแน่แต่ว่าปัญหาคือจะชนะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการเชียร์ให้ชนะเพราะชนะก็แฮปปี้แล้วนี่
1: โมร็อกโกจะผ่านไหมครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับวันนี้โมร็อกโก
0: ผมว่าชนะได้แต่ว่าขาดไม่ขาดว่ากันอีกเรื่อง
1: เพราะว่าเฮติเองก็ไม่ได้มีคุณภาพฟุตบอลที่ดีขนาดนั้น
0: เฮติเต็มที่คือเสม
1: อ
0: แต่โมร็อกโกเนี่ยชนะแต่จะขาดไหม
1: เฮตินัดที่แล้วเขาเสมอไม่ได้เสมอใคร
0: แพ้บราซิล0-3
1: เลย
0: แพ้บราซิล0-3แต่นัดเจอบราซิลผมรู้เลยอันเช่ครึ่งหลังไม่เอา
1: ใช
0: ่ไม่เอาเลยอ่ะแบบคือแบบครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังแบบ
1: เล่นคนละแบบเลยนะ
0: ถ้าเอาอ่ะผมว่ามี6ไอ้บราซิลกับเฮติอ่ะแต่ไม่เอาไง
1: ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโมร็อกโกก็เอาได้
0: ใช่
1: แต่ว่าอยู่ที่ว่าโมร็อกโกจะเลือกเป็นอันดับ1หรืออันดับ2
0: ผมว่าถ้าความเสี่ยงอ่ะโมร็อกโกชนะยังดูง่ายกว่าเชียร์เกาหลีชนะในความคิดผมนะเพราะว่า
1: คุณไปเป็นคนละกลุ่มกันคุณเอากลุ่มเดียวกันก่อน
0: ไม่หมายถึงถ้าเลือกตัวเลือกไง
1: มันต้องในอยู่แล้วเพราะโมร็อกโก
0: เพราะว่าบราซิลมีโอกาสชนะแน่
1: โมร็อกโก
0: ก็ต้องชนะตาม
1: ยิงเยอะจัดแต่ผมว่าคู่สกอตแลนด์บราซิลมันบอกเลย
0: ส่วนไอ้คู่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดถ้าจับพัดจับผูเช็กเกียนำเม็กซิโกเงี้ยผมว่าอันนั้นเกาหลีเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เลยนึกออกไหมเพราะว่าไอ้เช็กจะมีเป็น4ไงถ้าเกิดขึ้นนำแล้วเกาหลีก็ต้อง3แต่ว่าถ้าเกิดเช็กมันไปโดนเม็กซิโกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวบัน
1: คือเม็กซิโกก็จะคล้ายกับแคนาดาวันนี้ครับก็คือเล่นยังไงก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่าจะเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงหรือว่ารองจ่าฝูงแค่นั้นเองคำถามก็คือผมว่าเม็กซิโกมันเอาอ่ะ
0: จะตามนั้น
1: จริงๆเมื่อกี้แคนาดาก็จะเอาแหละแต่เอาไม่ไหวอยากชนะแหละแต่มันไม่ไหว
0: อันนี้บอกว่าเป็นไงเคนเจอหมอผีกาหน้าทำไสยศาสตร์เล่นไม่ออกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ก็เรื่องส่วนบุคคลอาจารย์คมเชื่อไหมที่บอกว่าไอ้ลูกเคนเมื่อวานหนึ่งท่ามคาน
1: ไอ้ลูกซัดซ้ายลูกนั้นนะ
0: มันยิงยากมันบอลเล่ไงแต่ว่าอ่ะเขามีข่าวมาว่าหมอผีกาหน้าทำของแต่ตอนโดแล้ว
1: อ
0: ันนี้บอกว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะนะสนนครหนูออกงาน 4:30 ค่ะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณทุนแฟนนอน
1: ครับ
0: คุณทุนเดี๋ยวดูเกาหลีใต้ช่วงเช้าเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกเชียร์ทุกทีมจากเอเชียนี
1: ่แล้วคู่เม็กซิโกเตะอัสเตก้านะ
0: เออ
1: โห 80,000 กว่าคนนะไปออกันอยู่อ่ะ
0: ก็ถ้าใครอยากเจอผมช่วงเช้าก็ที่บีจีนะฮะนี่บอกว่าขับรถไปฟังไป 2:30 ถึงเที่ยงคืน
1: จริ งๆก็คือ 2:00 เมื่อวานเนี้ยหรอ
0: จริงเหรอโอ้แล้วขาดสุขภาพบ้างนะฮะ
1: แต่ผมเนี่ยก็ตั้งแต่4โมงเย็นเหมือนกันถึง5
0: คุณกลับไปนอนแล้วใช่ไหมไม่ดูแล้วใช่ไหมทุกเช้า
1: น่าจะต้องนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูคู่เช้า
0: เออนอนเถอะ
1: อยากดูอยากดูเกาหลีใต
0: ้เออดูซิว่ามันการละครป่ะ
1: เออ
0: นี่บอกรอผ้าคู่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทีมงานชุดหน้าเนี่ยผ้า

0: อ่ะผมว่าน่าจะหลักๆคู่บราซิลเจอกับสกอตแลนด์ใครอ่ะอาจารย์คมดูให้หน่อยคู่หน้าฟังคู่หน้านี่ใคร
1: เบนโดกกับ
0: ถามว่าใครภาคเบนโดกเบนโดกภาคนี่โอ้อ่อมเลยนะอ่อมเบนโดกภาคเหรอมันเตะไปภาคไปเดี๋ยว
1: มาเริ่มตื้อเนี่ย
0: เออ
1: รู้เลย
0: ตั้งใครท่านผอสงกับอาจารย์เหียงนะ
1: แล้วคู่เกาหลีใต้เช้าอ่ะเป็นปะแป๊ะกับผอสุเทพนะ
0: โอ้โหอร่อยเหาะแน่นอนโอเคช่วงนี้เนี่ยบราซิลเราลงมาวอร์มนะครับผลบอลไม่มีอะไรละไลน์อัพแจ้งละข้อความยังพูดคุยได้นะ4689899นะครับสอบถามอะไรก็จัดมาเรื่องหนังเรื่องเพลงก็ได้หลายๆท่านบอกเหนื่อยใจกับบอลโลกแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook มีอีกป่ะ Facebook มาได้นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะอ่ะช่วงเนี้ย 4:30 เดี๋ยวพักเบรกฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้ามา99 Live บอลโลกโดยอาจารย์คมและหงสนกันต่อครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ใจแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Court Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: M-Code

0: AM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เบรกสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมปฏิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับทางนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกันไปแล้วนะครับเรื่องของสเปเชียลเล่นตัวจริงของคู่ต่อปองสองคู่ต่อจากนี้เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่มาย
1: อ
0: ามี่นะบราซิลกับสกอตแลนด์คึกคักนะ
1: ก็วอร์มละน่าจะไม่มีฟ้าผ่าคือฝนตกอ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บ
0: อะไรเงี้ย
1: ก็น่าจะแข่งตามปกตินะครับตีห้า
0: ครับ
1: ม
0: ีถามเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกจะผ่านไหมครับเม็กซิโกประตูดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงไหมครับ
1: ประตูดาวรุ่งก็จะแซวมาป่าโอชัวดาวรุ่งตรงไหนอ่ะตัวเก่าก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเจ้าภาพเขาเข้ารอบไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่าสนเขาเอาเฮดทูเฮดไม่ใช่หรอใช่ครับอันนี้ทราบแต่คำถามคือผมถามว่าแต้มมันอ่ะมีโอกาสอันนี้คือพูดถึงเรื่องเช็คกับเกาหลีใต
0: ้
1: ยังไงเนี่ย อย่างเม็กซิโกเข้าอยู่แล้วแต่ผมเมื่อกี้ที่คุยกันนะคือทราบว่าเขาดู head to head ซึ่ง head to head ระหว่างเช็คกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เหนือกว่าแต่ถ้าเกาหลีใต้แค่เสมอก็จะมี
0: ก็เพียงพอต่อกัน
1: ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2ว่า head to head เหนือกว่าเช็คไงผมสงสัยในประเด็นว่าเกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเขาดูเฮดูเฮดนะฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้จะเอาจริงไหมครับเพราะว่าได้เขาที่หนึ่งแน่ๆกลัว
1: การ ละครก็นั่นแหละนั่นคือคำถาม
0: แต่ว่าคู่ไอ้กลุ่มนู้นไม่รู้นะแต่กลุ่มนี้จริงทั้งสองคู่แน่นอน
1: บราซิลกับ
0: แม็กโมร็อกโก
1: สกอตแล้วก็โมร็อกโกกับ
0: เฮ
1: ติเนี่ย
0: มีถามว่าผมกำลังจะบวชเสาร์นี้ครับอยากรู้ว่าเป็นพระดูบอลได้ไหมครับจะบาปไหมครับดูได้นะครับแต่ห้ามเฮห้ามเชียร
1: ์ครับ
0: หมายถึงว่าดูเป็นความรู้ได้แต่ห้ามเฮแบบจังหวะยิงแบบ yes อะไรเงี้ยบาปเลยอันนี้บาปเลยจะบาปจริงบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแบบต้องคุณต้องกดสติตัวเองไว้ฮะแค่นั้นเองดูได้ทุกอย่างนะครับไม่บาปแต่ว่าให้ดูเป็นความรู้ศึกษาเป็นความรู้ไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ที่บอกบราซิลจะเหมือนอังกฤษไหมครับผมว่าไม่เหมือนเพราะว่า
0: เพราะเขาเองก็ยังไม่ค่อยดี
1: เพราะสกอตเนี่ยไม่ได้เล่นโรบ็อกได้เก่งเหมือนกาน่านี่คือรูปร่างเขาร่างกายดีแล้วพอใส่เรื่องวินัยเรื่องวิธีการแท็กติกเข้าไปก็เป๊ะแต่คือผมมองว่าถ้าวันนี้ยิ่งสกอตมาเปิดเกมแรกอ่ะยิ่งโดนแต่ถ้าเล่นอุดก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าจะต้านบราซิลได้ไม่ตลอดรอดฟังเพราะผมมองว่าบราซิลน่าจะมีลูกพลิกแพลงมากกว่าอังกฤษที่ถามว่าใครเจอทีมกาน่าต้องพกเบี้ยแก้ลงสนามก็ทว่ากันในเรื่องสายมูนะ
0: เพราะว่ากาน่าเขามีผอมอผีอย่างเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: มีบอกพี่คมเคยระทวยไหมครับ
1: ผมว่าต้องมีอ่ะแบบเหนื่อยๆบทหนักๆก็มีระทวยเหมือนกัน
0: แต่ช่วงนี้กำลังระทมเพราะไม่ได้นอน
1: อยากกลับบ้านเลยฮะ
0: คิดถึงบ้านเนี่ยมีบอกแหมเปิดเพลงเบิร์นเวลาไปได้หลายนาทีเลยครับทำไมรู้อ่ะเราก็ไปรู้มากแล้วไปทางรู้มากซะแล้ว
1: ก็เราก็จัดให้ครบแล้วไงคือถ้าไม่แจ้งไลน์อัพไม่เล่าข่าวไม่วิเคราะห์บอลแล้วมาเปิดเพลงอันเนี้ยควรโดนด่า
0: เฮ้ยวันนี้
1: แต่นี้ก็จัดให้ครบแล้วไง
0: วันนี้บอกจริงว่าแบบอ่อมจริงแบบไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเลยนะ
1: เนี่ยผมก
0: ็คุยเรื่องอะไรก่อนดี
1: ผมก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไม่งั้นหลังจากนี้ก็คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงแล้วอะเอาไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ว่าใส่ให้หมดแล้ว
0: เคยมีทีมชาติไหนที่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: ไทยตอนนี้ประมาณ90ปลายๆคือพูดง่ายว่ามีชาติไหนที่แรงกิ้งต่ำกว่า100แล้วได้ไปไหมล่ะคุณเช็คหน่อย
0: เดี๋ยวผมดูให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: เพราะว่าอย่างเฮติเนี่ยคุณเห็นเขาสะเงาะสะแงะอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ยังอยู่ท็อป100นะครับเผลอๆ670อ่ะเท่าที่ผมจำได้อ่ะ
0: ประมาณนั้นแหละนะครับอย่างแรงกิ้งต่ำสุดของฟุตบอลคราวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เฮติครับ
1: อันดับที่บอกอ่ะ
0: 83
1: ก็ใช่ไงก็ดีกว่าเราถ้าพูดตามตรง
0: อันดับ83
1: เรา90
0: อ๋อนี่นิวซีแลนด์ว่ะอันดับ85ว่ะ
1: ก็ยังดีกว่าเราไง
0: นิวซีแลนด์อันดับ85ใช่ๆต่ำที่สุดของฟุตบอลคราวนี้นะครับขนาดพวกทีมเดบิวต์อ่ะอย่างจอร์แดนนี่อันดับ63ของโลกนะครับ
1: ก็ดีกว่าเรา
0: อุซเบกิสถาน50เคเวิร์ต67แล้วก็คูราซาวนี่82นะครับ
1: คิดดูทีมอันดับแรงกิ้ง50อย่างอูสเปดเมื่อคืนโดนไป5
0: ใช่
1: อัธวานตามตรงไม่หลอกตัวเองผมว่าเราไปก็น่าจะมีโดนมากกว่า8อ่ะประมาณนั้นน่ะเหมือนตอนเราเจอจอร์เจีย
0: อ
1: เจอจอร์เจีย
0: อื หรืออย่างถ้าย้อนกลับไปปี2022ที่กาตาร์แรงกิ้งต่ำสุดมันจะโหมันจะเป็นอันดับ61ครับ
1: ก็คือดีมากอ๋อเพราะตอนนั้นมันมีแค่32ทีม
0: ก็คือกาน่าใช่
1: มันทีมมันยังน้อยด้วยมันก็ยิงคัดทีมระดับหัวกะทิ
0: ใช่มีกาน่าเดบิวต์เป็นกาตาร์กาตาร์ก็อันดับ50
1: คิดดูกาตาร์กาน่าแรงกิ้งต่ำสุดเลยอ่ะเมื่อวานอุดอังกฤษอยู่นะ
0: กาน่า61ต่ำสุดคราวที่แล้วนะ

0: 2022นะ
1: ครับ
0: อันนี้คือที่ผมเช็คล่าสุดนะ
1: เพราะนั้นคำตอบก็คือไม่มีทีมไหนที่ไปบอลโลกแล้วแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทย
0: ใช่
1: สูงกว่าหมด
0: นะครับเกิดถ้าไทยไปอ่ะไทยก็จะเป็นแบบชาติที่แบบแรงกิ้งต่ำที่สุดที
1: ่ได้ไปหลายคนก็อาจจะอยากเจอ
0: หมูสุดอะไรเงี้ยเคยมีอันดับ70นะ70รัสเซียครับตอน
1: ไม่แต่รัสเซียผมว่าที่มันดรอป
0: ปี2018
1: ที่มันดรอปเพราะว่าเขาโดนแบน
0: ใช
1: ่แรงกิ้งเขามันตกเขาไม่ได้มีแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ไง
0: ใช่กำลังไปไล่ดูให้อยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นแรงกิ้งฟีฟ่าใครต่ำๆบ้างเราได้ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีต่ำ60นะครับหมายถึงว่าเป็นระดับแบบ60ขึ้นทั้งนั้นอะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นมีแฟนบอลถือถ้วยบอลโลกแต่มันเป็นเหมือนเป่าลมข้างในอะรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนถ้วยบอลโลก
0: มันเหมือนอะไรครับ
1: มันเหมือนปลักขิกครับ
0: มีบอกแมนยูควรเติมตรงไหนครับจันคมฟังเหมือนแบตจะหมดเลยครับกลับบ้านให้ดีทั้งคู่นะครับอย่าปาร์ตี้ฉ่ำแบบป๋าเจตเมื่อวานนะ
1: เอ้ยผมสบายอยู่แล้วผมทำงานมืออาชีพ
0: มีบอกชอบคุณสนแกล้งคุณแนนวันแดงเดือดแมนยูยิงลูกที่3ที่บีเจสปอร์ตที่บีบตุ๊กตาเป็ดผมดูบ่อย
1: พี่แนนน่ารักพี่แนนนรดาภรรยาของเปาโค้ชศิวกรภูอุด
0: ม
1: นะฮะ
0: มีบอกผมอะไรมือไม่ว่างเก็บยางเลยไม่ได้พิมพ์ครับผมแล้วก็มีบอกว่าผมเก็บของในสวนในไร่ตั้งแต่4:00 นเสร็จส่งพ่อค้ามารับ8:00 นไม่นอนก็มีคลื่นวิทยุเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้ว
1: ครับทำมาหากินเฮงๆครับ
0: ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะมีบอกว่าผมคิดว่ามาดริดจะหาโค้ชที่ดีกว่านี้ผมแอบกลัวว่าจะเป็นเป๊ปหรือเจนครอปเอาหมูรินโญ่มาคุมผมว่าคุมได้5นัดครับ
1: ไม่หรอก
0: เก็บผ้าหนีแน
1: ่หมูรินโญ่เขารู้วิธีคุมซูเปอร์สตาร์แล้วเขาพูดง่ายว่ามันก็ดีเท่าสุดที่สุดเท่าที่หาได้ในตลาดตอนนี้ครอปเขารับงานไม่ล่ะเขาไม่รับเป๊ปเขายิ่งไม่รับเลยเงินมันไม่ใช่คำตอบของเขาแล้วเขาอยากพักผ่อน
0: นะครับมีบอกว่าไทยเคยชนะทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างไหมครับ
1: เจอชนะไงชนะกือลาเซานี่ไงถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะฟัง
0: เคยชนะป่ะวะเคยนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: อ
1: ิ
0: รักจอแดนพวกนี้เราเคยสู้ได้อยู่นะ
1: เคยสู้ได้แต่เคยชนะไหมไม่แน่ใจ
0: เออ
1: แต่กือลาเซาเดี๋ยวอาเทคให้เลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมได้
0: แล้วก็มีบอกว่าบัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คมอันนี้ใช่เวอร์ชันอาร์เซนอลไกด์ไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอาร์เซนอลเลยนะนี่ไงไทยเคยเล่นกับกือราซาวคิงส์ครับแล้วก็
0: เสมอ
1: ถ้าเสมอมันต้องมีดวลจุดโทษ
0: ดูเสมอ1-1มันอะมีถามว่าพี่คมเพจอารมณ์คมคายหายไปไหนแล้วครับหมอปิดไปแล้วครับผม
1: ปิดดื้อๆเลยอ่ะ
0: ปิดนะครับ
1: ทำไมปิดอ่ะ
0: เออผมปิดเองอะมีบอกว่ามีทางหนึ่งไทยต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้ไปแน่แต่เออช่างมันเถอะ
1: อ๋อคือตั้งไหนอะ
0: ก็เหมือนกาตาร์กาตาร์ก็ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกด้วยการเป็นเจ้าภาพอ๋อ
1: เราเป็นไม่ได้หรอกบอกเลยความพร้อมมันหลายอย่างแต่เราจะเป็นไปได้ผมว่ามีวิธีเดียวย้ายไปอยู่โอชิเนียไปดวลกับนิวซีแลนด
0: ์นะครับมีบอกว่าถ้ากาตาร์ทำได้จริงป่านนี้แชมป์โลกไปแล้วครับผม
1: อ๋อเราก็ยังไม่ชนะคือลาซาอูอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเสมอในเวลา 1-1
0: ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
1: แต่ดวลจุดโทษเนี่ย
0: เอาแพ้ปะ
1: เจอปั๊บหนึ่งหาซะเยอะเดี๋ยวก่อนนะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันอะไรนะวันเรียกวัน FA อ่ะวันสมาคมฟุตบอลน่ะเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าคิงคัพ
1: เขาเจอใคร
0: เตะที่สนามไหน
1: อ๋อ
0: แล้วเจอใคร
1: เจอใครเขาประกาศไปแล้วรู้สึกว่ารอบเนี้ยเอเชียมาเล่นกับเราเยอะอ๋อรู้ละไอ้ล่าสุดมันอยู่ข้างล่างโถก็หาทั้งนานโอเคเจอกือลาซาวเนี่ยเราเคยมีไม่แต่กือลาซาวมันเจอเวียดนามไงเราอะไปแพ้อินเดียวันปีนั้นแต่ดังว่าเราไม่ได้เจอกือลาซาวรอบชิงเราเจอกือลาซาวรอบแรกแล้วแพ้โอเคจบละเราเจอกือลาซาวเสมอ1-1ในเวลาและแพ้จุดโทษ
0: ใช่ผมจำได้
1: เพราะนั้นหมายความว่าเราไม่เคยชนะกือลาซาว
0: ใช่ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
1: แล้วนัดชิงปีนั้นเนี่ยกือลาซาวชิงกับเวียดนามแล้วกือลาซาวชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4
0: ซึ่งกือลาซาวตอนนั้นอะอุ้ยโรนัลดินโญ่ว่ะเฮ้ย
1: เฮ้ยมาที่สนามนี่มาคุยกับอันเช่ตัวจริงเปล่าไม่ใช่พี่ดาวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: อ๋อ โอเคแล้วถ้าอิรักเนี่ย

0: ก็เคยเจอในนัดชิงคิงครับปี2023ก็เสมอในเวลา 2-2 แล้วแพ้จุดโทษอยู่ดี 5-4 เพราะนั้นอ่ะที่เขาว่ากันว่า
1: ล่าสุดก็อิรักไม่ใช่เหรอ
0: ก็แพ้ 0-1 เลยไง
1: ที่ไอ้เจโดนเตะ
0: ไอ้นั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: เพราะนั้นหมายความว่าอ่ะอย่างชาติมาบอลโลกมาเล่นคิงส์คัพเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชนะนะโอเค
1: อ่ะตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะไหวไหมวันนี
0: ้บราซิลอ่ะไหวดิอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนอาร์มน่าจะเพิ่งตื่นนะครับนี่บอกดูบอลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่นอนเลยโอ้โหคุณแน่นอนมากสุดยอดสุขภาพเอาให้ดีนะเดี๋ยวผมดูใน Facebook ก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออกก่อนให้ทีมงานชุดหน้าเนี่ยมาเตรียมความพร้อมนะครับนำโดยผอ.เบ่งแล้วก็อาจารย์เขียงโอ๊ตสินพงษ์ทาง Facebook อุ้ยหลายท่านเหมือนเริ่มตื่นนะเข้ามาทักทายนะครับ
1: มีถามพี่วาวบวชยังแทงบอลเลยครับอ้าวแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาแทงบอล
0: อันนั้นก็พี่วาวไง
1: เอออ
0: ันนี้บอกว่าคุณเสียโก้บอกสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วบอกไทยเคยชนะเกาหลีใต้ไงครับสมัยเอเชียนเกมโอ้โหอันนั้นก็อันนั้นก็จริงครับจริงอ่ะเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเกาหลีใต้เป็นยังไงอ่ะ
1: โ
0: หถ้าเอาย้อนหลังไปมันก็จริงว่าเราเคยชนะเขานะครับ
1: ย้ำดิน
0: ี่คุณอานนท์บอกว่าที่ชนะคือสุรินามเออเราเคยเจอสุรินามเดี๋ยวก่อนปีไหนอ่ะสุรินามแต่สุรินามไม่ได้มาบอลโลกไงเออสุรินามไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี
1: ้มีบอกอิตาลีควรใช้โค้ชต่างประเทศไหมครับเพื่อบอลโลกครั้งหน้า
0: เขาจะกล้าเปลี่ยนขนมไหมล่ะ
1: ก่อนที่จะเปลี่ยนโค้ชนะผมไปเอาเวลาไปปั้นนักเตะก่อนดันพวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้มันเก่งให้ได้ก่อน
0: หรือเอาไอ้นี่ชุดเด็กเล่นเลยเพราะว่าไอ้อุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนี้ชนะนี่ใช้ชุดแบบไม่มีโตนาลีไม่มีคาราฟิโอลีเลย
1: ใช่ใช้ไอ้พวกปิซิลีอะไรพวกนี้ไปเลย
0: โอเคตี4:55นะครับนายที่นาไลฟ์ฟอลโลกโดยผมสนและจันคมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยตอนนี้เข้าสู่พิธีการร้องเพลงชาติของบราซิลแล้วก็สกอตแลนด์แล้ว
1: ใช่เดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบว่าอุ้ยเริ่มรายการตอนบอลมันเตะไปแล้วตอนผมมาคราวที่แล้วนี่บอลเตะไปแล้วยิงเข้าแล้วด้วยตุรกีไอ้คู่ญี่ปุ่นอ่ะ
0: ยิงเร็ว
1: นะครับยิงเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมคมบันทึกคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ื่องไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีม

YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากมากเลยวันนี้นะคะเทสมาแล้วนะคะตีห้า13นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25มิถุนายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีน้องโด้งนะคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะอรุณสวัสดิ์น้องโด้งผลบอลเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเปิดฟังขึ้น99หลับสนิทอ๋อตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทราบผลใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจามอนจะมารายงานผลของฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกเนาะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องโฮมน้องดงพับผ้าห่มก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงเวลาโอ้โหบรรยากาศเนาะคือเข้าใจเนาะคนทำงานเยอะทำงานมากอย่างคุณจามอนนะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอะไรนี่นะคะแล้วก็ต้องมาตื่นจัดรายการเช้ามืดอีกเนี่ยก็สถานการณ์ก็หนักอยู่นะคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศมันน่านอนนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีอาการหวัดสักนิดนึงแล้วก็กินยาก่อนนอนสักเม็ดสองเม็ดนะรับรองเลยว่าหลับเพลินแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยก็ทำงานเยอะนะคะขอให้เรียกอะไรคะทำงานจะบอกทำงานน้อยให้น้อยลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะเนาะมันเป็นภาคบังคับเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะเข้าใจบางท่านเช้านี้ดีใจด้วยนะคะสามารถตัดยางได้นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเตรียมของจะไปขายนี่พี่บุญเรือนพี่ตุ๊กกฎสมนพี่พิษณุอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่หนูมาเจอกันค่ะพี่จรูนไม่ต้องถามว่าฝนตกที่ไหนเพราะว่าบ้านลุงทำฝนหลวงกันเองแล้วอยากจะให้ตกตรงไหนก็ได้ฮะเอาจริงเหรอทำฝนหลวงกันเองคือทำยังไงให้ฝนมันตกวิธีไหนคะคุณเพรีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอารมณ์คุณสันทัศนะคุณพี่ตะหวานพี่สุวินนะคะพี่ไพศาลชมอยู่ที่ไซโยกอุ้ยไซโยกนี่น่าเที่ยวนะช่วงหน้าฝนนะคะพี่สมพรพี่รัตติยาค่ะพี่หนูทักแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่แป้วพี่แขกพี่มานิด26องศาที่พัทลุงลมพัดในสวนยางกลัวฝนจะตกอ๋อถ้าลมพัดไปด้วยตัดยางไปด้วยก็เนาะพะวงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ต้องทำเหมือนว่าพี่เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะ022481366สายว่างนะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวแล้วความพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สุภาพพี่หนูพินสวัสดีนะคะจริงๆนี่เป็นญาตินะแต่ว่าก็เรียกพี่นะจริงๆแล้วก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะใครอีกพี่ทิพย์หรือญาติทิพย์อมรทิพย์นะคะผู้ใหญ่วันทักกันเนาะพี่อุไรค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กไทตันนะคะพี่วันเพ็ญมาแล้วนอนฟังทั้งคืนนอนรับฟังทั้งคืนอ๋อฟังวิทยุไม่ปิดกันเลยใช่ไหมดีมากพี่เกียงไกรก็มาแล้วนะคะพี่หนุ่มห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านนะคะห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านเนาะบ้านสลีหรือบ้านสลีพี่สุทัศน์สวัสดีนะคะพี่วินัยจากบ้านถุงแป้งนะคะฝนถุงแป้งพังงาฝนกำลังตกเลยอ้าวโอ้ฝนหนักเลยนะคะพี่ไพบูลย์ที่ตราดพี่วัชรีนะคะพี่ไหนอีกอ๋อพี่เกียงไกรที่อยู่ลำปาง

เนาะยายออสอยู่ระยองนะคะฝนตกทั้งคืนเหมือนกันยังไม่หยุดตอนนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งทองเจริญดีพี่กัลยานะคะแล้วก็พี่เพลินอยู่พัทลุงแต่เป็นคนแป้เจ้าแล้วไปอยู่พัทลุงได้ยังไงคะพี่สงสัยอีกก็ไปทำงานสิเนาะหรือไปเป็นเขยพี่รุ่งเรืองสวัสดีทักทายนะคะพี่พยาวค่ะพี่หนูลิงก็มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะยายออสพี่สวีวันค่ะโอ้ไม่ได้ทักนานเนาะพี่สวีวันตราโชนะคะนั้นตายอยู่แม่พริกลำปางนะคะอ๋อพี่สมศรีปีชาแล้วก็ผู้ใหญ่วันอยู่สุราษฎร์เนาะพี่สุวพัฒน์พี่ปานีพี่จารุภาอยู่พรหมพิรามพิษณุโลกนะคะก็ทักทายกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะสายว่างอยู่นะใครจะคุยด้วยบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหน022481366นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะเรื่องอะไรดีข่าวเด่นวันนี้นะคะเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบเข้ารับราชการชาวบ้านหมดกันไปหลายแสนอันนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกนะไอ้ส่วนที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับราชการจริงๆอันนี้ก็หมดไปหลายพันล้านเนาะตัวเลขเท่าไหร่นะคะ4,000 ล้านเหรอคือมันเยอะมากค่ะก็สืบเนื่องจากปปช.พร้อมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็เจอพยานหลักฐานการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 ต่อคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายก็ 4,500 ล้านคือจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็ย้อนทำลายให้ดูนะ8เมษายนมีตัวแทนชาวบ้าน10กว่าคนก็ไม่เยอะนะ10กว่าคนใช่ไหมไปร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลว่าถูกมิจฉาชีพในคราบคนรู้จักและอดีตผู้บริหารท้องถิ่นหลอกว่าสามารถฝากลูกเข้าทำงานได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วมีการเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 ต่อคนซึ่งอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษนะสำหรับคนกันเองแล้วนะคะกระบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือเรียกบรรจุไม่ถึงอ่ะก็จะมีการดูแลรายชื่อย้อนหลังให้ได้รับการบรรจุแน่นอนคือได้ตำแหน่งอ่ะแต่จนถึงปัจจุบันผ่านการสอบมาหลายรอบลูกหลานของชาวบ้าน10กว่าคนเนี้ยก็ยังไม่มีใครได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้นี่เอาสักคนหนึ่งนะลุง A ค่ะอายุ60เล่าด้วยความอัดอั้นว่ายอมเสียเงินไป 400,000ให้กับนายหน้าคนหนึ่งด้วยความหลงเชื่อที่ว่ามันมีช่องทางพิเศษหวังอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงพ่อก็ตัดยางไปวันๆเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะหาก็ไม่ง่ายนะคะแต่นี้400,000ทำไมยอมจ่ายล่ะลุงก็เพราะรักลูกไงคะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยเชื่อใจหาเงินจนครบ 400,000 สุดท้ายลูกก็ไม่ได้งานแถมตอนนี้ไปนั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้จ่ายให้เขาอยู่ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้
มียอดผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า80 รายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าประกวด

0: ัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายแล้วก็เกรงกลัวอิทธิพลของนายหน้าพวกนี้นะคะแล้วคิดดูมูลค่ามันไม่ถึง 4,500 ล้านได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะเออเงินก็เสียไปแล้วแล้วที่สำคัญคือว่าคนที่บรรจุไปแล้วกี่พันตำแหน่ง 9,000 หรอใช่ไหม 9,000 ตำแหน่งนะคะเยอะแยะเหลือนี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือภาคเหนือก็มีนะเมื่อวานนี้ที่ไหนที่วิเชียรบุรีค่ะวิเชียรบุรีนายอำเภอวิเชียรบุรีคุณกิตติลิ้มสิริชัยบอกว่าขณะนี้ผู้ว่าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีการทุจริตสอบเข้าบรรจุเป็นราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน7วันแหล่งข่าวภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าขณะนี้มีการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าตรวจสอบความผิดทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการระดับผอ.กองที่เป็นข่าวอยู่นะ 2-3 วันแล้วนะคะนี่ก็เห็นบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีคนที่1ที่รักษาราชการแทนนายกของวิเชียรบุรีลงนามในหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเสนอเรื่องขอพักราชการขอสั่งพักราชการข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองรายดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ว่าเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต่อไปเนื่องจากว่าตัวนายกเทศมนตรีเป็นญาติก็เลยมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าราชการระดับผอ.กองรายนี้ไม่สามารถลงนามคำสั่งนี้ได้ก็เลยให้รองคนที่หนึ่งนะเป็นคนลงนามในหนังสือแทนนะคะปัจจุบันผู้อำนวยการกองรายนี้ได้ขาดราชการแล้วก็หายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งหากว่าเจ้าตัวขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนนะคะก็ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นใบลายังไม่ยื่นใบลามาที่ต้นสังกัดนะแต่ก็เงียบไปเลยเห็นบอกว่ามีการคุยกันภายในว่าจริงๆแล้วควรจะยื่นใบลาออกเท่านั้นณขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยื่นลาออกภายในวันสองวันนี้ตามข่าวหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าอย่างนั้นนะล่ำลือกันว่าน่าจะลาออกหลังจากที่ไปพัวพันการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะส่วนคนที่มีปัญหาที่สอบเข้าไปแล้วทำงานอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเอายังไงมีข่าวว่าบางคนก็ยอมว่าจะลาออกด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของคนที่เข้าไปทำงานอยู่นะคะสอบได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาลาออกจะลาออกหรือว่าจะทำยังไงกับชีวิตเนาะเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยน้อยนะโอ้ถ้า 9,000 เนี่ยหลายคนพูดไปถึงขนาดว่าโอ้โหคุกอะพอขังหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะไปรับสายกันนะคะพูดถึงเพชรบูรณ์สายจากเพชรบูรณ์ก็มาเลยไปคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าแจ๋วหรือป้าแจ๋วคะ
2: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ป้าแจ๋วเพชรบูรณ์อำเภออะไรคะป้า
2: คะอยู่อำเภอลมสักค่ะ
0: ลมสักนะคะเชิญค่ะป้ามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวกันคะ
2: ปีก่อนนะคะอันสามีป้าเขาเสียเรื่องเขาทำประกันกับธกส.แต่ประกัน

0: อย่างแรกที่แบบว่าเป็นสถาปนกิจนะได้ค่ะแต่ว่าสถาปนกิจประกันของบริษัทสินมั่นคงน่ะเขาบอกว่าบริษัทมันล่ม
1: ใช่ค่ะว่า
0: ค่ะ
1: เจ๊งไปแล้วสินมั่นคง
0: จริงไหมคะ
1: จริงค่ะเจ๊งไปเจ๊งตั้งแต่โควิดแล้วค่ะป้า
0: โอ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอก
1: ทำประกันไว้เหรอคะประกันการเสียชีวิตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอ้
0: เสียชีวิตค่ะ
1: ค่ะ
0: คือไปกู้เงินธ.ก.ส.ค่ะสี่กู้400,000แล้วทางธนาคารธ.ก.ส.เขาให้ทำประกันกับทำปนาสาปนกิจบ้างแล้วก็อีกอย่างก็ได้เงินมา200,000ก็ใช้หนี้ไปก็เหลืออยู่200,000ค่ะ
1: อ๋อ
0: ตอนนี้ป้าก็ใช้ไปเหลืออยู่100,000
1: อ๋อก็ผ่อนไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ผู้หน้าที่เขาก็บอกว่าป้าเก็บตังค์ได้ป้าก็เอามาใช้นะลูกปีนี้ป้าก็ใช้ไป50,000
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แ
0: ต่ก็เหลืออยู่100,000ป้าก็ทำงานปลูกข้าวโพดประหยัดค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆใช้ไปค่ะ
1: ทำไว้เป็นประกันอะไรคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันแบบไหน
0: ประกันชีวิตแบบเสียชีวิตนะคะ
1: อ๋อประกันแบบเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะ
0: แต่ได้มาก็ใช้ไปละคะ
1: ค่ะ
0: ใช้ไปแล้ว
1: ใช้หมดแล้วแต่ว่าที่ยังค้างอยู่ของทางสินมั่นคงนี้เท่าไหร
0: ่200,000มั้งคะ
1: 200,000แล้วยังไม่เคยติดต่อไปที่กปภ.ใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่สินมั่นคงล้มไปเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะกปภ.เขารับผิดชอบอยู่อะค่ะ
0: หรือคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งไปแต่ที่ธ.ก.ส.แล้วค่ะ
1: อ๋อไม่แต่ว่าไอ้ตัวประกันการเสียชีวิตเนี่ยก็คือทำกับสินมั่นคง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมวันนี้ลองโทรไปที่กปภ.ดูเขามีสายด่วน1186เนี่ยปรึกษาเขาหน่อยว่ากรณีนี้เนี่ยเราเคยทำประกันไว้กับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ลองดูเพราะว่ากปภ.ก็รับผิดชอบอยู่นะคะมีสมาคมประกันมีสมาคมประกันมีกองทุนประกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนที่ทำประกันเอาไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: บางคนก็ถ้าตามเกาะติดก็ได้นะแต่บางคนไอ้ตอนที่ทำประกันโควิดอ่ะบางคนก็ทิ้งไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ทำกับธ.ก.ส.ค่ะ
1: ไม่ทำกับธ.ก.ส.ก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวประกันนี่คือเป็นของคุ้มภัยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์อะไรอยู่เนี่ยลองดูติดต่อดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันยังไงกรณีเนี่ยเพราะว่าบริษัทสินมั่นคงอ่ะถูกสั่งปิดกิจการก็คือนั่นแหละให้ยกเลิกค่ะหรือว่าคุณป้าไม่ได้ติดใจตรงนี้แล้วหรือยังไง
0: ก็ยังรออยู่ค่ะ
1: โอ้นั่นแหละก็คือบางทีเนี่ยทางกปภ.เขาไม่ทราบว่ามีใครบ้างเท่าไหร่คือต้องโทรไปบอกเขาอ่ะไปยื่นเอกสารเขาวันนี้ยังค้างอยู
0: ่ก็ยื่นที่ธ.ก.ส.
1: ยื่นผ่านธ.ก.ส.ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาบอกไม่ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงไอ้ติดการทวงหนี้ของเราอย่างเงี้ย
0: ไม่มีอะไรเองเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเราจะแจ้งให้รู้ให้ทราบแต่ก็เงียบ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละค่ะสายด่วนกปภ.อีกช่องทางหนึ่งนะคะ1186ค่ะคุณป้า
0: 186ค่ะ
1: 111แล้วก็86 12ตัวนะแล้วก็86
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นสายด่วนของกปภ.นะคะที่เขารับผิดชอบอยู
0: ่ค่ะ
1: ลองดูว่าเราตรวจสอบสิทธิ์การทวงหนี้ประกันของเราเนี่ยมันมีคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยยื่นเรื่องไปที่ผ่านทางธ.ก.ส.ไปแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ๋อนั่นแหละค่ะลองดูว่า เออเอกสารเราอยู่ที่ไหนตอนนี้

0: แล้วก็เขารับรู้รับทราบไหมว่าเนี่ยยังค้างเงินก้อนนี้อยู
1: ่กับ
0: ผู้เอาประกัน
1: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็ลืมบอกข่าวดีไปนะเมื่อตีห้าที่ผ่านมานี่นะคะน้ำมันลงอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะลงประเภทไหนบ้างเนี่ย80สตางค์ต่อลิตรก็เป็นเบนซินกับแก๊สโซฮอลทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมเนาะพรีเมียมนี่ลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแก๊สโซฮอลกับเบนซินนะคะก็E20 นะคะวันนี้ลงไป80สตางค์ก็เหลือ33บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล91เหลือ37บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล95 38บาท5สตางค์และเบนซินนะคะเหลือ47บาท64สตางค์นะคะส่วนดีเซลราคาเดิมนะยังไม่ลงนะคะวันนี้เฉพาะแก๊สโซฮอล์กับเบนซินเท่านั้นก็ลงมาอีก80สตางค์นะคะก็ไปเติมกันได้กลับไปเรื่องของการ

กงสอบนะคะเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะเพื่อเตรียมสอบเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68 8แสนกว่าแผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมเนาะกับกระบวนการจัดเก็บเอกสารเนี่ยว่าเก็บแบบไหนยังไงโรงพิมพ์นี้ยังคงเปิดดำเนินการตามปกตินะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยซึ่งภายหลังจากที่สื่อมวลชนเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบปิดประตูทางเข้าออกทันทีทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code กับบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่จากปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็น่าจะเป็นโรงพิมพ์ใหญ่อยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเรียกว่าขุดหาข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเนาะสำหรับสื่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะณขณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของหลายคนนะคะขณะนี้ที่ยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนลุกกันบ้างหรือเปล่านะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยแล้วจะยังไงแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นที่สนใจและบินความกังวลของประชาชนนะคะเมื่อวานนายกก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปปช.ปปท.ตำรวจฝ่ายปกครองนะคะมารับฟังที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษหรือเรื่องของการยึดทรัพย์นี่คือยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วเนาะเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้เนี่ยต้องลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกระทรวงมหาดไทยนายกย้ำชัดเมื่อวานนี้ในช่วงแรกของการประชุมคืออาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นแล้วก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปเพราะว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าต้องยกเลิกย้อนหลังคนที่มีอำนาจก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเข้าทำงานแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะว่าในเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เอาสมมุติใน 9,000 ตำแหน่งมีบางคนบอกฉันไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวสอบเข้าด้วยสมองตัวเองล้วนๆอันนี้นายกพูดชัดว่าต้องไปไล่เบี้ยวเองเขาจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายยังไงก็ต้องยกเลิกเนี่ยความซวยก็ไปเกิดกับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินมาด้วยความถูกต้องก็เข้าใจว่ามันคงมีบ้างอะเนาะสอบเองสอบจริงโดยไม่จ่ายอะมีอาจจะมีแน่นอนซึ่ง เรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐาน

มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาแบบนี้นะใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปแบบนี้นายกบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการกระทําที่ทุจริตนะคะซึ่งก็ขณะนี้ก็ต้องชื่นชมชมเชยนะคะสำหรับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะที่ทำแบบรวดเร็วและเฉียบขาดแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่บอกว่าจะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะนายกชื่นชมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ได้ติดตามจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะทางสื่อมวลชนด้วยแล้วก็นะเรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอันนี้นายกก็สั่งเลยว่าขอให้เร่งดำเนินการนะขณะนี้ทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าอย่างเช่นที่ชัดเจนก็คือเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดไอ้คำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจดีเร็วที่สุดยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจมากเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้ว เมื่อวานเนี่ยมีการแชร์ข้อสอบเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ถามนี่นะคะSMR เลยข้อสอบภาษาอังกฤษนะโอ้หลายคนบอกว่าเนี่ยออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องบูลลี่กันแซะกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อสอบออกมา 2-3 ข้อนะคะก็นายกก็ย้ำนะคะว่าให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศก็ต้องเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีคนพวกนี้มาแทรกคนที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องปราบป้องกันดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายประเทศขายชาติขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำแบบเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไม่มีใครปกป้องนะเพราะว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะก็คือถ้าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายกก็บอกว่าต้องยกเลิกผลการสอบการเข้ารับราชการครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็โอ้โหมันจริงๆมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันมาโหฬารมากนะคะโอ้โหต้องใส่ใจเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เนาะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกหน่วยทุกองค์กรใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมนายกเทศมนตรีกับคนที่สอบตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งธุรการไหมนามสกุลเดียวกันน่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเข้ามาโดยความสามารถก็ได้เนาะแล้วก็แชร์กันสิคราวนี้เขาว่าประกาศว่าเนี่ยประกาศมีตาคุดเรียบร้อยเนาะคนนี้นางสาวนี้ได้รับการบรรจุนะเป็นผู้สอบได้แล้วก็ลงชื่อนายกเทศมนตรีก็นำสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่คอรหาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนบางคนก็บอกลูกเขินอายบ้างหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่เขินหรอกบางทีก็อาจจะสอบได้จริงก็ได้นะคะณขณะนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มาที่ภาคใต้ก็คือที่พัทลุงเนาะในสนามสอบครั้งที่ผ่านมาที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าสอบติดมากที่สุดที่พัทลุงเป็นสนามสอบท้องถิ่นก็คืออำเภอกงหรารองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองควนขนุนคนที่สอบได้เนี่ยนะคะสอบผ่านขึ้นชื่อไว้บางคนนี่ถูกเรียกไปแล้วนะหมายถึงว่าถูกเรียกบรรจุไปเรียบร้อยแต่มีหลายคน

เข้าสอบจ่ายเงินเรียบร้อยเหมือนกันนะคะจาก 650,000 จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าเนาะหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนก็คือ650,000แต่จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าหลายคนจ่ายไปแต่ว่ายังไม่มีรายชื่อหมายถึงจ่ายครบนะ 650,000 นะสุดท้ายต้องไปทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่กันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสมาชิกสภาเทศบาลกว่า50คนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 จากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ที่ล่าสุดก็ไปทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินกันให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะเอาปืนไปยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนบ้านได้รับความเสียหายอ๋อเจ้าตัวไม่เจอเนาะคะเดี๋ยวล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ประธานสภาไม่อยู่บ้านโดยพบเพียงคุณแม่นะคะวัย76ก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าทำจริงนะป่านนี้ลูกคงจะมีเงินและมีฐานะไปแล้วอ๋อคือแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าเออคงรวยกว่านี้อ่ะบอกตรงๆคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงนะแต่มีการปิดข่าวกันเงียบพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดเหมือนประมาณว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะนะสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนกันหลายครั้งแต่เจ้าตัวไม่มีคืนก็เลยถูกยิงบ้านค่ะนี่ในพื้นที่ศรีนครินทร์นะคะจังหวัดพัทลุงมีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบประมาณ 9-10 รายอันนี้ไม่ได้เยอะมากมีคนที่สอบได้และไม่ได้เกือบ800คนบ้านนายหน้าที่มีการพูดถึงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่พบตัวนายหน้านี่คือนี่แหละเป็นครูก็มีนายกเทศบาลนายช่างอบจและสอทอโอ้โหแสดงว่าหลายคนนะเนี่ยเนาะมารวมตัวรวมหัวกันนะคะโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนะคะจ่ายไป 350,000 แล้วประกาศออกมามันไม่มีชื่อแล้วไปทวงคืนก็ไม่ให้อันเนี้ยชัดเจนว่าจับเสือมือเปล่าถ้าสอบได้เองก็โอ้โหหวานเลยนะคะคนละ 650,000 นะนี่คือจ่ายก่อนนะ 350,000 นะคะที่เหลือค่อยจ่ายตอนที่บรรจุไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายที่เลยเหรอคะมันก็ไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะมาชื่นชมคนดีดีกว่าคนดีคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเมืองระยองนะคะพี่แกเก็บกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ 160,000 บาทค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้สภ.เมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองว่าพบกระเป๋าถือ1ใบข้างในมีเงินสดถึง 160,000 บาทลอตเตอรี่อีก4ใบพระเลี่ยมทองอีก4องค์คาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้ามันลืมเอาไว้บนชั้นวางขนมขบเคี้ยวภายในร้านสักประมาณ9โมงเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยเพื่อตามหาเจ้าของตำรวจก็ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์เจ้าของกระเป๋าก็เลยแจ้งโทรไปให้มาที่โรงพักโดยด่วนเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณปนัดดาอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวังจันทน์รีบมาเลยที่โรงพักแล้วบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกัน
เงินจำนวนดัง

กล่าวเป็นเงินที่ต้องนำมาจ่ายค่าอาหารทะเลสดแต่ช่วงไปซื้อลงไปซื้อของในร้านของชำเนี้ยเกิดลืมอยู่ๆก็วางแล้วก็เลือกของนะว่าอากาศจะวางสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของแล้วก็ลืมเลยจนกระทั่งตำรวจโทรมานี่นะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าใบนั้นไว้อยู่ที่ร้านของชำรู้สึกดีใจมากและชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ให้เป็นสินน้ำใจกับเจ้าของร้านไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงสมโพธิอายุ75แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยไม่รับค่ะแกไม่ยอมรับนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ลอตเตอรี่ไป1ใบแล้วกันนะให้เงินก็ไม่เอาก็เลยให้ลอตเตอรี่ไป1ใบนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันส่งมอบกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดคืนกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหพี่แกเนาะพกเงินทีนึงเยอะมากแล้วก็ไหนจะพระอีกนะพระเลี่ยมทอง4องค์อีกอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่นะแม่ค้าเนี่ยที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีเขาจะมีนี่เนาะพกเงินกันเยอะมากเนาะพกเงินเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาไปซื้อของด้วยแต่ว่าทองเทิงนี่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเหรอใส่กระเป๋ากันไปด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันหายก็เหมือนเสียดายเนาะพระทั้งสี่รูปสี่องค์นะคะก็ได้คืนอันเนี้ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะได้คืนนะคะปิดท้ายที่กรณีฝรั่งซื้อบริการเด็ก17นะคะคือสืบเนื่องมาจากมูลนิธิกันจอมพลังรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน้องอายุ17ปีคนหนึ่งเธอนั้นถูกบังคับให้ขายบริการนั่นแหละใครบังคับแม่ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้ต่างชาติจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงทางกันจอมพลังก็ประสานไปที่ตำรวจบชน.นะคะบชน.ก็สั่งเลยชุดปราบปรามการค้ามนุษย์นะไปในพื้นที่นะคะสน.หนองค้างพูไปขอศาลอาญาตลิ่งชันอนุมัติหมายจับ3คนนะจับกุมได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต่างชาติสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ผู้ชายอายุ36นะคะร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18เพื่อไปสนองความใคร่ผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมแล้วก็มีหลายข้อหานะคะก็ตำรวจก็สืบสวนขยายผลนะเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะคดีนี้เริ่มจากที่คุณกันเนี่ยแกไปช่วยน้องอายุ17ออกจากบ้านพักแถวหนองค้างพูมาแล้วก็เธอขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองด้วยนะรู้จักกันจอมพลังด้วยนะแล้วเธอบอกว่าในบ้านเนี่ยมีน้องอีก3คน9ขวบ6ขวบและ3ขวบถูกบังคับคือลูกสาวพี่เนี่ย17ปีถูกบังคับให้ขายบริการเพื่อเอาเงินมาให้แม่กับพ่อเลี้ยงทีนี้น้องเนี่ยจำใจต้องทำอาชีพนี้เพราะเกรงว่าน้องอีก3 9ขวบ6ขวบ3ขวบจะถูกบังคับเหมือนตัวเองก็เลยยินยอมที่จะมาทำงานแบบนั้นศาลก็เลยออกหมายจับตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนะคะตอนนี้เด็กทั้งหมดนะคะ4คนนี้พม.รับตัวไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหฝรั่งก็โดนไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงแม่อายุ28นะเดี๋ยวๆแม่อายุ28แล้วลูก17เหรอโอ้จริงหรือนี่แล้วก็พ่อเลี้ยงอายุ36นะคะส่วนเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าสื่อบางช่องบางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าซื้อบริการเด็ก17หลังจากแม่เด็กแท้ๆส่งไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วแม่ก็ถ่ายคลิปอะไรด้วยนะนี่ค่ะเด็กก็สภาพจิตใจนี่คือย่ำแย่มากต้องบอกเลยนะคะคุณกันก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทั้ง4คนนะคะโหสุดยอดแม่จริงๆเนาะคนนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ชื่นชมนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเนี่ยยายคนนี้แหละในข่าว28นี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะลูก17มันเป็นไปได้ยังไงเธอมีลูกอายุ11หรอโอ้ช่วยกัน

0: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวด
9: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
10: แค่ขัดยอก
9: หลังออกกำลังกาย
10: หรือเล่นกีฬา
9: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:13 นะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายนก็เพลงพี่ติ๊กก็ส่งกำลังใจให้พี่ติ๊กนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้โชคดีนะคะได้รับการประกันตัวเนาะสำหรับพี่ติ๊กซีโร่นะคะหลายคนก็ติดตามข่าวพี่ติ๊กตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนาะก็ทำ

ให้คิดว่าอุ้ยคงจะไม่รอดแน่ๆนะคะพี่ดิ๊กนี่เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกลองนะมือกลองระดับต้นๆเหมือนกันนะคะมนัสวินนันทเสนนะคะปีนี้ก็อายุ60กว่าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละค่ะถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาขับรถนะคะเมาแล้วขับนั่นแหละชนคนเสียชีวิตไป2นะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็สารภาพนะคะจริงๆลงโทษจำคุก4ปีนะคะแต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงจำคุก2ปีทีนี้ศาลก็พิเคราะห์จากพฤติการแห่งคดีว่าคู่กรณีกับโจทย์ร่วมแล้วก็จำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วก็จำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายพฤติกรรมจึงมีความร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญานะคะก็แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะตอนนั้นเหตุเกิดก็ตอนเช้ามืดอะเนาะแล้วก็แม้ว่าจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตการขับรถแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทย์ร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทย์ไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทย์ร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ก็ยกคำร้องไปนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็อ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะทางคุณติ๊กก็ไปพร้อมกับภรรยาขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทย์ร่วมนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของค่าเสียหาย3.5 ล้านในนี้เป็นเสียหายทางแพ่งเนาะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของคำพิพากษาอะไรนะคะแต่ว่านี่แหละค่าเสียหายนี่นะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากมองว่าบทคือแกรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละนายจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์บอกว่ามองว่าบทลงโทษจำคุก2ปีเนี่ยดูแล้วเป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง2คนหลังจากนี้ก็จะหารือกับทนายความต่อเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมายแล้วก็ศึกษารายละเอียดว่าจะมีประเด็นไหนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้างนะคะไอ้ส่วนการเยียวยายืนยันว่าที่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยคุณติ๊กทีโร่ไม่เคยติดต่อแต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาค่าปลงศพกับการรักษาพยาบาลไปแล้วจริงแต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 ซึ่งพอไปรวมกับเงินของพรบรถแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเงินจำนวน 500,000 บาทที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ถ้ารวมกับเงินที่จ่ายก่อนหน้าก็ทำให้ยอดช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้านไม่ใช่3ล้าน5ตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะส่วนการฟ้องทางแพ่งนั้นผู้เสียหายคุณพ่อนะบอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ย24ล้านที่ปรากฏตามข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่ยอดการเรียกร้องที่แท้จริงแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมายโดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจาโดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยติดใจเรื่องปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจ

0: ทันทีแต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป7ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่106มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยห่างกันเยอะคือถ้ามีการตรวจตอนเกิดเหตุทันทีคุณพ่อนะคิดว่าน่าจะสูงกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางคุณติ๊กซีโร่ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันนะคะศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคุณติ๊กไปแต่ว่ามีกำหนดเงื่อนไขนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะคะนี่คือบทลงโทษนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ทางคุณเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วก็พิติกก็ศาลตัดสินด้วยเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยแซวว่าแหมพอดีเลยจังหวะพอดีวงอะไรนะมีนบุรีอ่ะวงดนตรีนั้นขาดนักร้องนำก็บอกว่ามีพี่ติ๊กเข้าไปแทนแล้วแต่พอช่วงเย็นบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วพี่ติ๊กได้รับการประกันตัวนะฮะวงนั้นก็เลยยังขาดนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะที่คุณเสกไปเล่นอยู่นะก่อนที่จะย้ายไปที่เพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับคนคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนทั่วไปก็ตามนะเรื่องของการเมานะเมาแล้วขับรถอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นี่แหละเกิดการสูญเสียนะคะแล้วเข้าใจว่าตัวของคุณพิติกเองนะคะแล้วครอบครัวก็เสียใจไม่น้อยนะหนึ่งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะผลกระทบกันทั้งสองครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนที่ขับรถอ่ะนะเราก็ถึงบอกบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนาะเนาะสำหรับเมาแล้วขับเนี่ยค่ะคือบางคนอ่ะคิดไปเองว่าไหวใช่ไหมคะคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็นี่แหละมาเกิดเหตุคือคิดว่าไม่เมาไงเพราะว่าก็เนี่ยยังขับรถได้อยู่ยังคุยได้ยังพูดจากับเพื่อนฝูงได้ยังอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่าเหตุการณ์พี่ติ๊กซีโร่อยู่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแซวไงว่าพอพี่เสกออกปุ๊บนักร้องนำวงเมียนบุรีก็ขาดไงก็พี่ติ๊กก็เข้าไปแทน
1: ครับผม
0: สุดท้ายพี่ติ๊กก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะก็เลยไม่ได้ไปแทนหน้าที่นั้นที่เรือนจำมีนบุรีและเรือนจำเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: เรือนจำเดียวกันด้วยนะคะ
1: ก็ไวนะเพราะว่าจำได้นะพี่วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะได้ผมได้รับมอบหมายไปทำพอดีนะไปในที่เกิดเหตุ
0: ข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่พ
0: ี
1: ่ค่ะ
0: โ
1: อ้โห
0: น
1: ี
0: ่แหละเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงคนดังพี่ติ๊กเนี่ยดังมากเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละเมื่อกี้เปิดเพลงพี่แกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพลงนี้ดังแต่ว่าพอแหละปีสองปีนี้เนี่ยแกก็ดรอปไปเพราะว่าเรื่องนี้แหละ
1: ใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเห็นทางเมื่อวานที่ทางพ่อของผู้สูญเสีย
0: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อแกไป2ปีแล้วอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่มอบเงินกันตอนนั้นน่ะก็ไม่ติดต่อกันแกก็ว่าอย่างนั้นคือแกบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่ายตามที่ข่าวลงนะว่า3อะไรนะ3ล้าน5อะไรเงี้ยยังไม่มี 350,000 เนาะแกบอกว่ายังไม่มียอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดอ่ะ

0: เออที่เป็นข่าวแกบอกว่าไม่ใช่นะเออ3ล้าน5เนี่ยยังไม่ใช่ตามที่กล่าวอ้างเพราะว่าตัวเลขค่าเสียหายจริงๆตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าพี่ติ๊กไม่ไหวแน่ๆเรียกไป24ล้านอ่ะเออแกบอกว่าไม่ใช่ยอดเรียกที่แท้จริงแกคำนวณมาว่าเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยว่าเออลูกอายุเท่านี้ถ้าอยู่จนถึงอายุเท่านี้ทำงานได้คือเรียกมาตามหลักกฎหมายแหละก็เดี๋ยวมีการต่อรองแต่ว่าประเอินว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันส่วนตัวยินดีจะเจรจาเนี่ยก็ใช้คำนี
1: ้อ๋ออ
0: ืมค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอันนี้เรื่องแพ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอาญาที่พี่ติ๊กถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะ
1: ครับ
0: เออแพ่งก็ต้องฟ้องกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะก็พ่อของน้องที่เสียชีวิต2คนก็ติดใจเรื่องนี้แหละปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเออแกบอกว่ากว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้เนี่ยคือมันห่างไป7ชั่วโมงแล้วไง
1: แต่ก็เมานี่ออกมาก็เมานี่ใช่ไหมฮะ
0: ก็เมาก็ใช่นี่คือขนาดว่าตรวจย้อนหลังตรวจทางเสร็จชั่วโมงก็เมาก็ปริมาณเกินอยู่ดีเออแกบอกว่าถ้าตรวจตอนเกิดเหตุนะแกบอกเผลอๆนี่อาจจะเกิน200ก็อย่างที่บอกเนาะคือคนเมาเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าเมาว่าไหม
1: ครับ
0: เออไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาอ่ะอันเนี้ยคิดว่ายังไหวยังขับรถได้ยังทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนาะสังเกตไหมบางทีคนเดินเซแล้วนะเฮ้ยไหวแล้วก็ขึ้นรถไปขับอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
1: ครับ
0: เออมีเยอะเลยแหละอย่าว่าแต่รถยนต์เลยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยยิ่งน่ากลัวกว่ารถยนต์อ่ะก็คิดว่าไหวเนาะก็ฝากไว้เนาะทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะคนดังคนบันเทิงหรืออะไรนะคะมันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคุณนะครอบครัวของคนอื่นด้วยเขาก็เดือด
1: สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ประกันตัวเนาะ
0: ใช่
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์ครับแต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ติ๊กอะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยผิดจริง
1: ขอคนเลยแซวเนี่ยว่าพี่เสกออกพี่ติ๊กเข้าแทน
0: แต่ก็มีคนแซวว่าเนี่ยคุณวิปุลีประกาศรับสมัครนักร้องนำอยู
1: ่
0: อ๋อประกาศรับอยู่ว่าขาดไปหนึ่งอัตราหนึ่งตำแหน่งว่าพี่เสกออกแล้วบอกว่าต้องประกาศเดี๋ยวพี่ติ๊กเข้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาว่าอ๋อต้องประกาศเหมือนเดิมเพราะพี่ติ๊กได้ประกันตัวแล้ว
1: คร
0: ับ มีเซล
1: ส่วนพี่เสกเมื่อวานก็ชื่นมืดเลยนะพี่นะ
0: ใช่แต่ว่า
1: แกร้องแบบโอ้โหครับ
0: แกก็ร้องไห้ตื้นตันใจเนาะ
1: ครับคนไปรอรับแกเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่กับชีวิตที่แบบอันนี้ก็เรียกว่าสูญเสียอิสรภาพเลยเนาะสำหรับนักร้องระดับเสกโลโซเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
0: แกถึงร้องไห้หนักมากว่าโอ้โหชีวิตนี้พลาดได้ยังไง
1: พลาดประมาณ1 ปี 1 ปี1เดือนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นานจังนะ
0: โอ้
1: แต่ก็ได้ออกมาแล้วเห็นประกาศเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมอันนี
1: ้วันที่เดือนพฤศจิกาพี่21พฤศจิกานะ
0: ค่ะ
1: ทั้งวันดูไว้ผิดเนี่ยนะประมาณ21นะครับเตรียมคอนเสิร์ตขึ้นราชมังเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: บอกเดี๋ยวจะขายบัตรเร็วๆนี้นะครับโอ้
0: เฉพาะแฟนของโลด
1: คือราชมังนี่ยอดประมาณคือถ้าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องติดด้านหนึ่งด้วยนะก็น่าจะประมาณ 3-4 หมื่นคนนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: โอ้ยังไม่รวมที่สนามหญ้าข้างล่างนะพี่ผมว่าก็ต้องมี 5-6 หมื่นนะ
0: อือหือ
1: ครับ
0: ถ้าราคาบัตรไ

0: แพงมากอ่ะรับรองเลยว่าเต็ม
1: อืมครับ
0: เต็ม
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: พี่เสกโพสต์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและแฟนคลับทุกๆท่านที่รักและห่วงใยตอนนี้ผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเร็วๆนี้พบกันนะครับด้วยรักและคิดถึงเสมอเสกโลโซ
0: อ
1: ื
0: มในเพจพี่เสก
1: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แอดมินการเป็นคนโพสต
0: ์หลายคนเรียกร้องอยู่ว่าคืนเพจพี่เสกอ๋อยังไม่ได้คืนหรอ
1: ก็อันนี้มันได้คืนแล้วมีเป็นโพสต์แรกที่ออกมาเนาะก็ได้เล่นเองละ
0: ได้เล่นเองเนาะก็พี่การเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถกลับบ้านเนี่ยมาที่กรุงเทพอ่ะพี่เสกดูพวกตัวเองตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดว่าตอนพี่เสกยังไม่เข้าไปเรือนจำเนี่ยพี่การก็เล่นอยู่นะพี่การก็ใช้เพจนี้อยู
1: ่
0: คนถึงมาเรียกร้องว่าให้แอดมินการคืนเพจให้กับเจ้าตัวด้วย
1: คร
0: ับ ตัวน่าจะคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะเออศิลปินคนดังอ่ะส่วนคนนี้ยอมเลยพ่อใจปั้มเต๋าสมชายบอกว่าต้องยกให้เป็นพ่อสายซัพพอร์ตให้กับลูกเลยค่ะล่าสุดนั้นไปร่วมสัมภาษณ์พิเศษละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรก็เลยเปิดใจถึงการทำงานในยุคนี้ที่ว่าเป็นยุควงการบันเทิงเปลี่ยนผ่านนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้นะครอบครัวมีความสุขมากเลยมีลูกสาว1ลูกชาย1เนาะยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ลูกไปเป็นติ่งศิลปินคนโปรดนะคะเออแกบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วล่ะมันตามระยะของมันละรสนิยมของแต่ละยุคก็ต่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนวายเข้ามามีเกิร์ลเลิฟซึ่งเต๋าสมชายบอกว่าตัวเองก็ยังโชคดีเวลาลูกไปไหนก็ไปด้วยเราก็คือตามลูกอะประมาณนี้นะคะก็สนุกดีหรือว่าเวลารับงานก็เหมือนกันตอนนี้เต๋าสมชายรับบทเป็นพ่อแล้วนะเป็นพ่อของเด็กแล้วนะก็บอกว่าการทำงานกับเด็กยุคนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือพอวงการมันเปลี่ยนรสนิยมของวงการเปลี่ยนเราก็เลยได้อยู่ในหลายๆเจนหน่อยก็มีความสุขดีเพราะว่าซีรีส์วายหรือเกิร์ลเลิฟต่างๆเนี่ยลูกๆ ก็ชอบลูกก็จะชวนดูมีคอนเสิร์ตของเด็กๆก็ให้ผมซื้อบัตรให้แล้วก็เป็นส่งเขาเป็นความสุขของลูกก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยลูกชอบอะไรแล้วก็ต้องซัพพอร์ตลูกสาวเนี่ยตอนแรกมันก็ชอบยินกับวอเนี่ยทีนี้ก็พาไปส่งคอนเสิร์ตนี้ทีนี้พ่อก็บ่นนิดนึงบอกว่าโอ้ลูกบัตรเนี่ยใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าสมใจดูคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวป้าไปส่งแล้วป้าก็รอรับป้าไม่อยากเข้าเพราะว่าบัตรมันแพง ทีนี้บอกว่าได้เลยก็ไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าราคาบัตรใช้ได้เลยนะก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วแฟนคลับเขาก็รู้จักสมชายเข็มกลัดด้วยนะคะคือตอนนี้ก็บอกว่าเวลาลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมันเป็นความสุขในทุกด้านที่เช้าวันนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออยังไงก็ได้นะแล้วก็ทำให้เราชอบเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เสียตังค์เพิ่มอีกค่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเป็นเอสวิลเลียมอย่างเงี้ยค่ะเออเขารู้จักผมด้วยเนี่ยสมชายว่าก็เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมสมัยก่อนเราเคยไปถ่ายทำรายการก็เป็นรุ่นน้องของอดีตนักกีฬาซีเกมที่สอนผมว่ายน้ำนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยกันทีนี้เวลาไปแบบนี้เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เสียตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันเปลี่ยนก็บอกว่าอย่างนั้นต๋องสมชายบอกว่าก็มีความสุขณปัจจุบันนี้ได้ดูแลลูกนะคะที่เป็นติ่งของศิลปินคนโปรดก็จะซื้อให้ลูกตลอดเขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะไปกับลูกด้วยบางคอนเสิร์ตถ้าบัตรแพงเกินไปก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวไปกับเพื่อนๆถ้าไหนที่พอจะรับได้ก็เข้าไปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเนาะแล้วก็อัปเดตนิดนึงเราเคยรายงานว่าเต๋าสมชายเนี่ย

0: เขาไปวิ่งมาราธอนมารอบโลกได้ดาวที่6ล่าสุดกำลังจะไปตามดาวดวงที่7ที่ซิดนีย์ค่ะ30สิงหาคมนี้น้องดง
1: โอ้เออลาแกวิ่งมาราธอนนะ
0: ใช่ค่ะเออเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะไปเขาตัดสินใจแล้วจะไปวิ่งตามดาวดวงที่7แล้วนี่น่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะเต๋าสมชายค่ะ
1: ครับ
0: อืมใช่แหละ
1: สุดยอดสุดยอดคุณพ่อ
0: นั่นเนี่ยใช่ค่ะ
1: ส่วนพี่เอสุภชัยนะครับนะก็เป็นผู้จัดการดาราคนดังเนาะก็ทีนี้เนี่ยนะครับแหมวงการบันเทิงนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยแกมาจับอีเวนต์อันนี้พี่จัดงานแบบงานแฟร์พวกงานของกินงานของดีสี่ภาคอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เอาศิลปินดารานี่แหละมาออกงานพวกนี้แทนนะฮะก็ล่าสุดแกจะไปจัดงานของดีสี่ภาคนะครับ 1-15 กรกฎาคมแล้วก็จะเชิญบรรดาศิลปินอย่างคุณอิงฟ้าอย่างน้องไรอันนะครับมีต้นข้าวอันดาลูกแก้วพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้านดังๆเนี่ยมารวมตัวมาเปิดจนไปเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณร้อยร้านนะครับเป็นร้านของดีของเด็ดนี่เจ้าอร่อยเลยสี่ภาคนะใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะครับเห็นบอกว่า 1-15 กรกฎาคมนี้นะฮะที่ซีคอนบางแคนะครับเขาก็จะมีอาหารเนี่ยโหใครแบบคิดถึงอาหารบ้านตัวเองเนาะนี่อาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะฮะขนมาเสิร์ฟเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีผลไม้จากสวนนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะสวนทั้งทุเรียนบางคุดเงาะลำไยนี่นะฮะจากทุกภาคเลยนะครับก็จะเอามาอยู่ในงานด้วยนะครับอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับศิลปินดาราก็จะสลับกันมานะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านคนไหนอยากจะไปเจอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยจะมีน้องไรอันมาเปิดเลยนะครับนักร้องไรอันจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงนะครับวันที่1กรกฎาคมเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปอันดาลูกแก้วนะครับนะฮะมีวันที่5มีต้นน้องต้นข้าวนะครับไปร้องเพลงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าจะไปเจอกันในงานได้วันที่8กรกฎาคมนะครับก็ทีนี้ศิลปินก็ไปรับอีเวนต์นะครับออกอีเวนต์กันตามงานแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะก็เป็นงานแฟร์รวมของดีสี่ภาคนะครับที่จะจัดเนี่ยนะฮะให้แฟนนะได้ไปเจอศิลปินดาราได้ไปนะฮะร่วมเจออาหารคือของกินดีๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอัปเดตอาการกันหน่อยนะครับเมื่อเดือนก่อนพี่สีก็เล่าไปนะคุณผู้ฟังนะครับว่าดีเจแนนนะครับดีเจแนนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเนาะก็เคยหนักที่สุดถึงขนาดไม่มีเสียงพูดนะคุณฟังนึกถึงเราเข้าใจเลยนะหัวอกคนเป็นดีเจด้วยกันนะครับวันหนึ่งไม่มีเสียงให้จัดรายการเนี่ยทำยังไงนะฮะล่าสุดดีเจแนนออกมาอัปเดตอาการป่วยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยช่วงที่ไม่มีเสียงเลยเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยครับดีเจแนนนี่เป็นดีเจในยุคแบบว่ายุค90เลยได้ว่าได้นะยุค RS Grammy เลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่าเธอหยุดจัดรายการไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักถึงขนาดแบบว่าไม่มีเสียงที่จะพูดเลยนะครับเธอบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเกิดจากการใช้เสียงหนักพักผ่อนน้อยนะช่วงที่

0: ไม่มีเสียงนี่เครียดร้องไห้ทุกวันเป็นตลอด2เดือนเลยนะครับแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มรักษาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวมาได้ประมาณ 80-90% ละไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วนะครับถามว่าไอ้เส้นเสียงมันเป็นยังไงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงที่มีปัญหานี่นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเยอะมากมันก็คือเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเกิดจากการใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยนะครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นๆปีนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกมันมีสองตุ่มนะครับตอนนี้ตุ่มหนึ่งหายไปแล้วอีกอันหนึ่งก็ยุบไปเหลือเล็กๆแล้วนะครับหมอก็บอกงั้นไม่ต้องผ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่หมอบอกว่าวันไหนนะถ้าพักผ่อนน้อยนะโอกาสที่จะกลับมาไม่มีเสียงนี่มันก็มีอีกนะนะครับทุกวันนี้ใครที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องไลฟ์ทีวันละ2 3 4ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามีเสียงนี่ท่านก็ต้องดูแลนะดื่มน้ำพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับคอยดูแลเสียงของเราด้วยนะบางคนบอกเอ้ยฉันไม่ได้เป็นดีเจก็ไม่นะบางทีแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ใช้เสียงทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะได้ระวังด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เธอหายละเสียงเธอกลับมาดีเหมือนเดิมละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าอาชีพที่ต้องใช้เสียงแล้วเกิดไม่มีเสียงไปเลยเนี่ยโอ้โหจะให้เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เสียงหมดนะทุกอาชีพต้องใช้เสียงหมดนะครับถือว่ามีเสียงกลับมาก็ยินดีกับดีเจแนนด้วยนะครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับกีฬาตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เตะคือตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกจะเตะแบบพร้อมกันทั้ง2คู่ในสายของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีผลต่อการตัดสินเข้ารอบกันนะฮะ อย่างที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ไม่ใช่ขออภัยกลุ่ม C ลงเตะอยู่นะครับนะฮะบราซิลเนี่ยนำโมร็อกโกอยู่3-0นะครับแล้วก็โมร็อกโกนะครับนำเฮติอยู่3-2นะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรียลไทม์แบบนี้นะครับบราซิลจะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับที่2ส่วนที่3ที่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดไหมก็จะเป็นสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็มี3คะแนนยังมีโอกาสนะมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยว 8:00 นลุ้นเกาหลีใต้ของเรานะครับวันนี้นะฮะเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้นะฮะตอน 8:00 นเช้าเนี่ยรู้สึกว่าช่องโมโน29เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยนะครับก็นะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันได้แฟนเนาะสายบอลเราคนเอเชียบางทีหรือไม่ใช่ทีมชาติไทยเล่นแต่พอเอเชียด้วยกันลงเล่นก็อยากดู
1: อยากเชียร์ใช่อยากเชียร์อยากให้เขารอบลึกๆเนาะ
0: ชาผม
1: ค่ะประมาณนี้เนาะ
0: ชาผม
1: เพลงและกีฬาปิดเลยค่ะ
2: เมาข่าวเล่าปัญหา
1: ก็เรื่องไหนการเมืองก็พูดไปหน่อยนึงแล้วนะเรื่องการโกงข้อสอบนะคะก็พูดไปแล้วรัฐบาลมีอะไรอีกไหมอ๋อเรื่องของวันที่9เนาะกี่วันอีกประมาณ16วันน้องดง
0: ครับ
1: ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนะคะจะที่ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เมื่อวานนี้ตุลาการประชุมแล้วก็อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส.จำนวน133คนนะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภา นะคะว่าพรก

0: ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นไปรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ได้ส่งความเห็นนี้เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173วรรค1ศาลก็เลยตัดนะคะเมื่อวานนี้แถลงคดีลงมติวันที่9เลยค่ะ 9:00 นตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลได้มีคำวินิจฉัยภายใน60วันก็นัดเป็น9กรกฎาคมหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ต้องระทึกมากใช่ไหมดูรัฐบาลก็อาจจะมีที่ปรึกษานักกฎหมายฝีมือดีก็เลยไม่ได้แบบกังวลอะไรเรื่องนี้ค่ะหลวงโลก
1: ครับนี่รู้ผลก่อนบัตรสวัสดิการรัฐอีกนะคนยังรอผลบัตรตรวจการรัฐวันที่21นะฮะ
0: อ๋อใช
1: ่ที่มาของเงินจะรู้ก่อน
0: ใช่ไหมอันนี้วันที่9ค่ะตามกันต่อเรื่องนี้เอ้ยขอบคุณหรือยังเอ้ย
1: อ๋อเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ส
0: ปอนเซอร์ของเราบันเทิงและกีฬาเชิญค่ะ
1: ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับ
0: เรียบร้อยนะคะสปอนเซอร์เราขอบคุณมากขาดไม่ได้นะคะ
1: น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดคร
0: ับ
1: ผม
0: นานๆจะมีนาน
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่ชีวิตล่าสุดของผู้หญิงคนนี้ที่มีเอี่ยวเรื่องของการสอบท้องถิ่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีผลไปหลายๆคนแล้วตอนนี้นะคะในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้เข้าสอบได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของภาคใต้เขต1ตามประกาศเมื่อ8เมษายน2569ทั้งดงปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดอบต.แห่ง1ที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายกอบต.ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอบต.ที่นี่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งหมดขณะที่อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวแล้วก็บรรจุบุคคลตามที่กรมจัดสรรมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ29พฤษภาคมทีนี้พอหลังทราบข่าวนายกก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยเข้าสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆนายกก็บอกว่าถ้างั้นถ้าผลการตรวจสอบแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำผิดจริงเดี๋ยวทางอบต.ก็พร้อมดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบเลขคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องร่มตอนนี้
1: ค่ะผู้มีอย่างไม่รู้ที่สีเกิดไปอย่างนั้นนายกอบจ.ลำพูนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลปกครองให้นะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นำเสนอ
1: เขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆนายยกเลิกแบบอยู่ๆยกเลิกแบบเหมาเข่งเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ยกเลิกทั้งหมดเลยเขาบอกว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลำพูนที่แบบสอบเข้าได้เองพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าจะใช้วิธีก็คือไปฟ้องศาลปกครองให้
0: ค่ะ
1: ให้คุ้มครอง
0: อ๋อ
1: คือคนที่เขาสอบเข้าได้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ท่านนายกมาบอกว่าจะยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับพวกเขา
0: ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสอบได้เนาะ

0: ก็เดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนนี้ก็ไปสอบนะในช่วงที่กำลังประกาศรับสมัครเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปสอบเหมือนกันตอนนั้นผลสอบเธอได้ศูนย์คะแนนน้องดงเขาบอกเลยว่าได้กี่คะแนนลำดับที่ไหนของเธอได้ศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อผลรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดเธอก็เลยสอบถามต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมท้องถิ่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมีข่าวใหญ่ออกมาก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเอามาโพสต์ว่านี่แหละเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สอบอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้เข้าสอบเมื่อช่วงปลายปีธันวาคมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนโอ้ยก่อนสอบตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักมากมุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่เธอได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไปได้ไหมอ่านหนังสืออย่างหนักเนี่ยเธอบอกว่าเธอสอบภาคกอผ่านมาแล้วนะเธอผ่านภาคกอของคพมาแต่ผลคะแนนภาคขอเนี่ยได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไปได้เหรอเธอบอกเธอทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยอ่ะก็เลยไปยื่นไงว่าเออทำยังไงไปดูขอดูกระดาษคำตอบนะคะก็ไปดูที่โรงงานโรงพิมพ์ในสมุทรปราการที่บอกว่าโรงพิมพ์แห่งเดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากระดาษคำตอบมาให้ดูพร้อมระบุว่าเธอน่ะฝนเลขรหัสชุดกระดาษคำตอบหลักสุดท้ายผิดก็เลยได้คะแนนเป็นศูนย์ก็เลยเกิดความสงสัยเป็นงงจนถึงณขณะนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบด้วยกัน200กว่าคนได้คะแนนศูนย์เหมือนกันหมดเลยทางลง
1: ไอ้ฝนผิดเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น100คนผิดได้0หมดเนี่ยมันเริ่มประหลาดนะ
0: นั่นแหละก็แสดงว่าเธอสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าอย่างงี้แสดงว่ากระดาษคำตอบของพวกเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ใช่เขาถึงไปเจอที่บางใหญ่ไง
1: อ๋อโดนเปลี่ยน
0: กระดาษคำตอบไปว่าอู้อ่านหนังสืออ่านข้ามวันข้ามคืนวันนี้อายุ36แล้วไงเพราะว่าเธอว่ามันเป็นไปได้ยังไงเธอได้ศูนย์คะแนนนะไม่ถูกสักข้อนึงเลยหรอ
1: ครับ
0: นั่นแหละยิ่งจะเอาอยิ่งเจอเนาะเรื่องนี้นะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปี

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: นะคะโดโดเชิญค่ะ
4: ครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับมีโจรหัวหมออยู่ครับพี่นะแต่เดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามจนได้แหละนะครับเข้าไปงัดร้านกาแฟที่นนทบุรี

แล้วปรากฏว่าพอร์ตวงจรปิดของทางร้านเนี่ยไปแช่น้ำให้มันเสียด้วยนะเขาจะได้ไม่มีหลักฐานมาออกข่าวคงดูข่าวเยอะพี่เอ็มกลัวว่าจะโดนจับนะครับนี่ฮะก็เห็นบอกว่าได้เงินไป2